0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดิอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
3: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา หลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
0: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่ สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อส.เปิดเผยว่าทอ.อส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.อส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ จ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาโปริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาร์และแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตัวเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้121.236คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นาทีส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้จ กน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าครีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคูริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1ต่อ10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทัศนีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3ต่อ2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมศสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร

0: กลาง1 เมตร 50 เซนติเมตรเวลา19:31สูงกว่าระดับเรมันกลาง1 เมตร 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:55สูงกว่าระดับเรมันกลาง56 เซนติเมตรและเวลา14:00สูงกว่าระดับเรมันกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:20กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:10
1: 1 นาทีกับกปท.
2: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทางซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรตคำว่าสาทพรตหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์สยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรต
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัดของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากคันมารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไ ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลาน

0: โอมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
3: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
4: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นนะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปอันนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต๋แล้วก็เป็นชาวจีนแถวริมนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปันนาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปันนาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองเนี่ยตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆ เราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
2: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
0: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
6: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
7: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
8: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
9: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
10: เรื่องอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง500,000เราจะให้ล้านนึงนะครับ ป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
9: ด้านโค้ชเอ็กซ์พัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
11: รวงข้าวที่เราจับไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วเป็นประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนรวงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งครับก็ไม่มีผลก็มีผลแล้วเพราะว่าหนึ่งน้องก็ถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือแต่ก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู
9: ่ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
12: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกกท.ก็มีการเข้าอบรมนะทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
9: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพารพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
13: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับและก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
9: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
14: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
15: คือหลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว้
14: แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อ ่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
15: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอสก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
14: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการโอเปอเรชั่น90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
16: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
17: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามา UPOF ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีแล้วเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามี UPOF เกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายแล้วแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
16: ด้านนางบุญญานาถนาฏวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOFจะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF ยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
18: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์ มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องไปห่วงกังวลเพราะสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจดอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างอยู่พอการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มันจะมีมากขึ้นและในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
16: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
8: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาภประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
20: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
19: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
21: เพื่อนดูรองเท้า
1: ค้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
21: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
21: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
21: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความหูตำรับแม่ยิงลำพูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดลำพูน
2: งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจามมาเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับวันนี้มาปะกับกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569กับดีเจคุณนัตตี้ณัฐพลหนอคำครับวันนี้เป็นไดพ่องครับกับวันอาทิตย์ตะวาเปิ้นเขาบอกว่าสีสันแห่งในจังหวัดลำพูนเนี่ยบอกว่าม่วนงานสันเล้ากันไปกับประเพณีแห่งเดียวในโลกนะฮะหรือว่าเป็นประเพณีประจำปีของมูเฮาเจ้าจังหวัดลำพูนและภาคเหนือเนาะที่ได้ร่วมกันศรัทธานั่นก็คืองานประเพณีงานสลักล้อย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกหรือว่าตรงกับวันพระตะวาเปิ้นเขาว่า12เป่งนะฮะนี่คือการเปิดประตูนรกที่เชื่อมระหว่างทูตผีปีศาจนะฮะกับคนอย่างเฮาเนาะเพราะว่าเป็นคติชนความเชื่อของคนล้านนานะฮะที่ได้มาพบมาปะกันครูบอกว่าเอ๊สุดซึ้งเนาะที่หมายถึงว่าประเพณีที่สมัยบะเก่ากลับขึ้นมานับในช่วงอายุครูเนี่ย1ถามอีปอกเนาะประมาณอายุ1ขวบมาเอววัดหลวงละปูนะเพิ่นมีประเพณีผีโกนผีโกนนะฮะหมายถึงว่าผีที่บอกว่าผีโกนโขนกันมาเป็นหมู่เป็นหมู่ที่เพิ่นบอกว่าด้วยความศรัทธาฮื้อละเอกละอ่อนกลัวนะฮะเป็นคติชนบอกว่าต้องทำความดีเน้อใครไปทำอย่างอี้จะเป็นอย่างอี้นะฮะแต่ว่าด้วยความร่วมมือกันรื้อฟื้นวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มหอมเมืองลำปางเพิ่นมาช่วยกันนะฮะในการเดินขบวนเนาะในการผีต่างๆที่มานะฮะที่มาร่วมเนาะนั่นก็คือมองว่ามีความน่ากลัวมีความน่าฮักเนาะในแต่ละขบวนที่ขนกันมานะฮะบรรดาผีๆบนบอกว่าผีปุ๊กขึ้นแล้วที่วัดหลวงลำพูนนี่นะฮะมาดูนะด้วยความสวยสดงดงามความน่าฮักอมยิ้มกันไปตัวสีสันตวาฝนบะตกตอยนะฮะที่มาร่วมงานวิธีเปิดงานสลักย้อมหนึ่งเดียวในโลกจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะตวาเฮาก็ร่วมกันเพราะว่ากินตานประจการนะฮะอิ่มตึงคนอยู่อิ่มตึงผีอิ่มตึงบรรพบุรุษพระฮองบอกว่าผีเต่าผีตายเก่าเน่าเหม็นเนาะมาร่วมกินร่วมตานด้วยกันที่วัดหลวงลำพูนของเฮาและทุกวัดในภาคเหนือของเฮาที่ร่วมงานประเพณี12เป่งนะฮะคุณอาเจือว่าเนาะเป็นประเพณีของคนในครอบครัวต่างทุกๆครอบครัวกับใจวันที่บอกว่ามาร่วมทำดีด้วยกันทำบุญด้วยกันนะฮะนั่นก็คืองานประเพณี12เปงหรือว่างานประเพณีสลักย้อมจังหวัดลำพูนป้ากันมาแอวที่วัดหลวงลำพูนป้ากันเข้าวัดทำบุญอันนี้ละฮะเป็นกิจกรรมที่บอกว่าอยากให้ทุกๆครอบครัวมาอยู่ด้วยกันอย่างวันหยุดวันนี้วันอาทิตย์นะฮะต่างทุกครอบครัวต่างมีหน้าที่แตกต่างกันไปหรือว่าเป็นกำลังใจด้วยครับวิทยุนะวันนี้ครูใจวิทยุว่าวิทยุส่งความฮักส่งกำลังใจให้กับผู้ประทบผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพพนาพระมหานครเมืองหลวงของเฮาเนาะในรอบปริมณฑลตอยนะฮะตีด้วยภาวะน้ำท่วมเดี๋ยวก็ลดลงนะฮะเฮาสร้างกำลังใจกันก่อนนะฮะคนไทยไม่ทิ้งกัน นะฮะคนไทยต้องยื่นมือช่วยเหลือกันในยามตกทุกข์ได้ยากขอเป็นกำลังใจนะฮะหรือว่าเป็นวิทยุส่งเสียงกระจายเสียงนะฮะที่บนบอกว่าบอกภัยเตือนภัยตัวและเป็นวิทยุที่บอกว่าฮื้อกำลังใจซึ่งกันและกันเราคือคนไทยด้วยกันเนาะพี่น้องเราจังหวัดลำพูนเขาก็ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องต่างกรุงเทพทุกคนทุกหลังคาเฮือนนะฮะที่มาร่วมกันนะฮะฟังวิทยุกันตัวนะฮะใครเครียดกันไปเพราะว่าในภาวะน้ำท่วมเนาะมันมีใครที่อยากให้เกิดขึ้นด้วยภัยธรรมชาติอยู่ที่เราป้องกันทางร่างกายทรัพย์สินของเราและก็ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการฟื้นฟูจิตใจนะฮะห้อมห่วมกันนะฮะเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับติตวานะครับตีเปิ้นเปิดงานเนาะที่บอกว่าแสงสีเสียงสีแสงสีทั่วจังหวัดลำพูนนะฮะเขาได้เริ่มแล้วแต่ว่าวันเสาร์วันที่26เปิดอย่างเป็นทางการที่คุ้มเจ้าจากคำขจรสักคุ้มหลวงเมืองลำพูนของเฮาเนาะโดยท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ประธานการเปิดงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งแฮร์รี่พุนชัยนะฮะโดยมีท่านนัทนะครับรองผู้ว่าการนะฮะด้านสินค้าและก็ธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆไปร่วมกันเป็นสักขีพยานร่วมกันในการบอกว่าเปิดสีสันแห่งศรัทธานะฮะเป็นสีสันแห่งการเวลาณฮาริพุนชัยเมืองเก่าของเฮานี่เองนะครับในวิจิตรศิลป์ไทยแลนด์แอดลำพูนเปิดหือเปิดชมรวบรอบเวียงลำพูนลำพูนเฮาเดินได้ฮะตั้งแต่หน้าพระพานุสาวรีย์จามเทวีเนาะเดินเลาะคอไปทางคูเมืองเนาะไก่หน้าวัดพระธาตุมาตามประตูท่านางนะครับเข้าไปในสายน้ำผ่านจวนผู้ว่านะฮะรวดเข้าไปทางวัดพ้องว่าทางวัดมหาวันเนาะพระลอดหลวงพระลอดจักสานของเฮาก็เป็นจุดแห่งจุดหนึ่งนะของงานวิจิตรนะฮะด้วยความสวยสดงดงามกัดน้องดอกนะฮะเข้ามาตั้งกลางเวียงนะครับตามพิพิธภัณฑ์เนาะและก็ตั้งคุ้มหลวงเจ้าจักรคำตวยนะครับอันนั้นก็คือสีสันเปิ้นเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมครับที่มาร่วมกันมองว่าเป็นวิจิตรศิลป์นะฮะหรือวิจิตรสีสันแสงสีนะฮะสวยงามร่วมกันไทยรูปเช็คอินกันตลอดทั้งเมืองนะฮะเพราะว่าเป็นเทศกาลต่อจากงานสลักย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกที่สีสันสลักย้อมคัลเลอร์ฟูลสวยงามและต่อด้วยวิจิตรศิลป์นะฮะวิจิตรไทยแลนด์แอนลำพูนนะฮะแอดลำพูนตั้งแต่วันที่25ตุลาคมจนถึงวันที่4ตุลาคมและก็จะต่อด้วยงานเทศกาลคมแสนดวงณเมืองลำพูนแหมนะอันนั้นก็สีสันสวยสดงดงามนะครับตลอดทั้งเดือนนี้เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีตัวนะฮะพี่น้องคนลำพูนของเราเพราะว่าเมืองบุญนะฮะลานบุญแห่งล้านนายิ้มต้องอันครับอุ้มวนจะหวานกินข้าวลำน้ำลงและแฮวปอปากันแอวในจังหวัดลำพูนกันตัวนะครับช่วงที่หนึ่งนะฮะคุณน่าจะอู้ถึงเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ว่าศูนย์ของเราได้ทำมาอย่างพ่องได้เงี้ยเอาอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะศูนย์ของเราได้ทำตามแผนงานแผนเงินนะฮะในช่วงปลายปีงบประมาณ2569และก็เดือนตุลาคมเนี่ยจะเข้าปีงบประมาณ2570ยังเป็นทางการแล้วนะครับเราก็เริ่มมีงานที่บอกว่าเริ่มในการช่วงอันนี้ก็เคลียร์งานนะครับเพราะว่าจบไปเป็นงานกันไปเนาะ นะฮะดูแลสุขภาพกันไปตัวเนอะคุณนัทเริ่มไอแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างนะเพราะว่าด้วยฝนตกนะฮะที่มันต่อเนื่องกันและแฮมมาปอนะเฮาก็มาร่วมที่บอกว่าอาจจะมีด้วยร่างกายเนาะที่บอกว่านอนรับบ่เพียงพอนะฮะคุณนัทเนี่ยเป็นคนหนึ่งนอนรับบ่เพียงพอเพราะว่าตัวเก่ามักกาแฟ บ่ใช่เนาะเพราะว่าเราเนี่ยไถโทรศัพท์ช่วงประมาณ11โมงเที่ยงคืนเนี่ยมันทำให้จ้วนเวลาใส่ตาของเราก็ไปเพ่งนักเนาะเวลาไถโทรศัพท์มือถือเนาะบอกกันไว้ตัวทุกครอบครัวเนาะอีพ่ออีแม่เตือนลูก ลูกกับพ่ออีป้ออีแม่กันตัวนะว่าคนเฒ่าคนแก่บ่ดูโทรศัพท์ในตีมือเสียสายตานะฮะมันมีส่วนเนอร์นะฮะทำให้สมองเขาสั่งงานและดูกันไปเรื่อยๆมายุดพอโทรศัพท์เห็นกำปุ้นตีสองนะฮะนอนเห็น3ชั่วโมงนี่ก็ตื่นเห็นนะครับมันเทอมหึ่งอ่อนเพียนะฮะอันนี้ฝากด้วยความห่วงใยจากสบท.ลำพูนกันตัวนะครับเริ่มกับภารกิจในวันที่3กันยายนนะครับท่านรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำกวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิดลนะครับวันมหิดลนั่นเองวันที่24กันยายนเนาะณบริเวณนะครับนั่นก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์นะฮะนำจิตอาสาร่วมประกอบพิธีนะฮะช่วยกันนะฮะทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ในงานนี้ครับและวันที่23นะครับท่านรักษาการมอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพร่วมครับ เรือนจำจังหวัดลำพูนดำเนินการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตัดผมชายทำสีเบื้องต้นระยะสั้น5วันภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบและกับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะครับเพื่อพัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขังแบบบูรณาการเนาะคือกับเรือนจำจังหวัดลำพูนนะฮะจำนวน10คนในเป็นอยู่แดนหญิงเนาะขอแสดงความยินดีกับปี่ๆกันตัวและออกมาเนาะมาประกอบอาชีพและบ่หวนไปกระทำความผิดซ้ำอีกครั้งนะฮะแล้วในวันที่23นะฮะท่านรักษาการมอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมนะครับการรับรองมาตรฐาน GECC 2070ผ่านระบบออนไลน์เพื่อรับทราบและแนวทางขั้นตอนเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครหลักฐานประกอบนะฮะตีศูนย์เรียนรู้ของเฮานะฮะรับเกี่ยวกับภาพถ่ายสัญญาณมาตีศูนย์ของเฮาตัวนะครับและวันที่23ครับท่านรักษาการมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครับในการใช้ตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ท้อฝันเพื่อสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตัวนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มภายใต้กิจกรรมท้อฝันบายพม.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวนะฮะเพื่อการถ่ายทอดเกี่ยวกับแบรนด์ของท้อฝันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะโดยนำทีมโดยท่านผอ.รัชยาหันตระกูลท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพนะฮะนำทีมของกรมกีฬาสตรีและสถาบันครอบครัวนั่นก็คือ804สถานเข้าร่วมในออนไซต์ตัวและก็ทางออนไลน์ตัวนะครับแล้ววันพุธนะฮะที่คุณนัทบอกว่าวันที่23เนี่ยศูนย์ของเราจะมีการออกกำลังกายนะฮะชั่วโมงออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์สอดคล้องกับกระทรวงพม.ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและกระทรวงเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย MOS นะครับวิทาสิทธิ์นะฮะที่บอกว่าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกันตัวเนาะทุกๆวันพุธนะฮะตั้งกิจกรรมของ012ภาษาของเฮาก็มีการเต้นแอโรบิกแดนซ์นะครับอยากดูการคลิปกันตัวเนาะใช้เวลา1ชั่วโมงครับในวันที่23เช่นเดียวกันท่านรักษาการมอบหมายให้ราชการเจ้าหน้าที่และงานบริหารทรัพยากรบุคคลงานการเงินงานพัสดุเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการจ้างเหมาบริการนะครับของบุคคลภายนอกเพื่อเป็นแนวทางและก็เตรียมความพร้อมในการจ้างเหมาในฮะในประจำปีงบประมาณ2570นะครับผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยส่งสัญญาณมาที่ศูนย์ของเฮานะครับแล้ววันที่24ท่านรักษาการมอบหมายฮือกับครูบอยครูเกี้ยวนะฮะของกลุ่มแผนงานและวิชาการและก็กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ Knowledge Share นะครับครั้งที่6ประจำปี2569นะฮะบอกว่าทำอย่างไรให้กับผู้บริการเกิดความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เราร่วมกันนะครับที่ส่งสัญญาณมาที่ศูนย์เรียนรู้ของเราตัวเนาะมาร่วมกันแชร์ไอเดียเพื่อจากเพราะว่ากิจกรรมของ Knowledge Management นะครับหรือว่า KM เข้ามาสู่ Knowledge Sharing นะครับเพื่ออยากให้เรารับรู้ไปด้วยกันตัวนะครับช่วงแรงของวันที่24นะครับท่านรัศการมอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับทีมพม.จังหวัดลำพูนภาคีเครือข่ายตำรวจทหารเนาะร่วมกิจกรรมจัดระเบียบผู้ทำการขอทานประจำปีประจำเดือนกันยายน2569นะฮะจัดโดยศูนย์คุ้มครองและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดลำพูนเราลงพื้นที่ในตลาดสดหนองดอกนะฮะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับนะฮะอันนี้เป็นภารกิจของเราตลอดทั้ง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะว่าเราได้ทำอย่างพ้องได้เงี้ยอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่เป็นความสำคัญที่ดีที่สุดนะฮะในการทำเพื่อประชาชนนั่นก็คือความเข้าใจของประชาชนครับที่เรามาร่วมกันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคณะราชการเจ้าหน้าที่ขอเป็นกำแพงหลังพิงคือกับกลุ่มทุกกลุ่มเปราะบางนะฮะที่บอกว่ายืนสู้กับอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันตัวนะฮะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะเรายืนยัดพร้อมกับบริการงานคือกับกลุ่มทุกช่วงวัยในจังหวัดลำพูนของเรามีศูนย์สตรีครับเรามีศูนย์พัฒนาราษฎรบุญที่สูงครับเรามีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนเรามีศูนย์นะฮะคุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดลำพูนนะและก็มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะในพี่ใหญ่ของเราในจังหวัดลำพูนตีดูแลทุกกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มเป้าหมายกันตัวนะฮะรวมสร้างสังคมไทยที่สวยงามนะครับช่วงหนึ่งของรายการสป้าความรู้ตำราวิ่งหลับปูนช่วงแรกนี่นะฮะจบลงไปด้วยข่าวสารในรอบประจำสัปดาห์เขาบอกว่าฟ้าฝนดินฟ้าอากาศเป็นยังไงพ่อคุณนัทครับในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะฮะเพื่อนบอกว่าวันนี้นะฮะส่วนใหญ่ฝนตกเนี่ยจะไปทางภาคเหนือตอนล่างนะครับในพิจิตรนครสวรรค์ปูนนะฮะภาคเหนือตอนบนของเราอาจจะมีน้อยแต่แบบนักขนาดนั้นนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์มีก็มีครับจนถึงวันที่29ปูนนะฮะในฝนฟ้าอากาศของภาคเหนือของเราเนาะดูแลสุขภาพกันไปตัวดูแลบ้านหอเรือนของเราตัวนะฮะทุกคนตัวนะดูแลสุขภาพกันไปตัวคู่เป็นห่วงตั้งและเด็กอ่อนเล็กแดงนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ติดเตียงกันตัวเนาะที่บอกว่ามีการเคลื่อนย้ายกันตัวดูแลคูณ2เข้าไปตัวนะฮะเพื่อคุณภาพชีวิตและก็อยู่กับร่วมกับเฮาไปตัวนะฮะฟังวิทยุ FM 95ไปตัวกันตีเนอร์ฟังเบื่อเตื่อนะฮะตลอดทั้ง14ชั่วโมงเนาะเราสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกช่วงวัยทุกเพลงทุกโอกาสของเราได้มาพบปะกันนะฮะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักกรรมครับในมาปาช่วงที่2ของรายการสปาความรู้ตำรับไม่หยิ่งหลับปูนครับ

จบไปนะฮะสายลมแห่งการรอคอยนะครับประเดี๋ยวนี้รอคอยอย่างพ่องนะฮะรอคอยความหวังที่จะไปช่วยคนน้ำท่วมกรุงเทพมหานครตัวนะฮะเป็นกำลังใจให้กันตัวนะฝากเสียงฝากสายนะฮะเป็นกำลังใจทางคลื่นวิทยุถ้าผู้ประสบภัยเปิ้นเปิดฟังเนาะเปิ้นบอกว่าเอฮือเป็นช่องทางในการสื่อสารทางโทรศัพท์ทางวิทยุโทรทัศน์นะฮะหรือบอกว่าเป็นเครือข่ายร่วมกันนะฮะแจ้งเตือนภัยร่วมกันและคอยเป็นหูเป็นตาและเป็นห่วงเป็นใยกันตัวเนอร์นะครับต่างคลื่นวิทยุ FM นะครับทั่วประเทศตัวนะฮะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตัวนะครับและทางด้านรายการสภาความรู้ตำราวิ่งหลับปูนเนาะในช่วงที่2ของรายการนะครับส่งกำลังใจนะครับเพื่อพี่น้องผู้ประสบภัยกรุงเทพตัวและรอบปริมณฑลและเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานในวันอาทิตย์วันนี้กันตัวนะฮะที่บอกว่ายังบ่ได้อยู่เตื้อคุณนัทยังทำงานกันอยู่แต่ก็เลยเปิดเครื่องวิทยุ FM ฟังไปตัวการอยู่เป็นกู้กันทั้งวันนะครับและก็ฟังเพลงม่วนๆกับรายการในสวทลำพูน FM 95ครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บอกว่าทำงานนะครับใช้แรงงานทำงานตัวการในวันอาทิตย์วันนี้นะครับในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือฝั่งหนองเป็ดฝั่งสันป่าฝ้ายทุกๆบริษัทตัวเนอร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กับเครือสหภาพตัวนะครับทุกๆบริษัทที่ทำงานในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้กันตัวนะฮะและแวดเวียงหลับปูนตัวเนอร์ทุกปั๊มทุกร้านค้าทุกคลินิกนะครับหรือว่าร้านต่างๆของชําต่างๆร้านอาหารวันนี้ก็คือกาแม่นไข่หมานคนมาแอวในลำพูนเยอะๆนะฮะแวะร้านของเฮากันตวยนะฮะแวดเวียงลำพูนของเฮาเนอร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติเวรยามกันตวยนะครับปกบ่ฮ้องว่าปกผ้ากันฝนร่มกันมาตวยเนอร์เพราะว่าเฮามาฮู้เนาะช่วง 2-3 วันนี้เพราะว่าเป็นฝนในวันฝนราชการ4 โมง 4 โมงครึ่งเนี่ยตกแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับเปิ้นบอกว่าเป็นฝนราชการนะครับในช่วงนี้แต่ประเดี๋ยวนี้เปิ้นบอกว่าช่วงที่มีฝนอยู่ก็คือช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29นะฮะในภาคเหนือตอนบนอย่างเฮาเนี่ยอาจจะประปรายกันไปเนาะแต่เฮาบ่ฮู้นะลมเปลี่ยนทิศนะฮะตีบ่ฮ้องว่าลมพายุไปทางภาคกลางมันอาจจะขึ้นเหนืออาจจะร่องใต้ไปทางอีสานตวยนะฮะแต่เราเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจนะฮะและก็ที่อยู่อาศัยกันตวยเนาะเฮาเช็คกันไปเพื่อความสบายใจและเป็นหูเป็นตาของครอบครัวในครอบครัวของเฮากันตวยนะครับและก็จะมาฮื้อกำลังใจนะครับกับพี่ๆน้องๆนะครับอีป่ออีแม่เกษตรกรของจังหวัดลำพูนตวยนะครับที่บางท่านก็ทำการเพาะปลูกกันอยู่บางท่านก็ตัดแต่งกิ่งบะลำไยอยู่นะฮะหรือว่าบางท่านเปิ้นก็บอกว่ามีงานอยู่ในสวนตลอดแล้วคุณนัทเนอร์สลับพักกันไปเปิ้นปลูกพักบะตามฤดูกาลปลูกพักสวนครัวเอามาขายกันได้ก็ขอให้มันงอกมันงามมันดีตัวเนอร์นะฮะเป็นกำลังใจเฮ้ยกับเกษตรกรนะฮะเกษตรกรยุคยังเมื่อนะฮะบอนบอกว่าเป็นเกษตรกรยุคใหม่กันตัวเนาะที่บอกว่าเฮ้ยกำลังใจกันไปเรามีไมเซตหรือว่าคอนเซปต์ประเมินการแต่การสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีนั่นก็คือทำทุกอย่างแล้วมีความสุขครับและเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับ FC น่ารักนะฮะอีป้อของครูนะฮะในกับผู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.ทุกหมู่บ้านนะครับทุกห้างสรรพสินค้าหรือว่าทุกที่ราชการตีปนปฏิบัติเวรยามกันอยู่เจ้าหน้าที่รปภ.เจ้าที่รักษาความปลอดภัยคุณนัทเปิดเพลงฮือครับสไตล์ของคุณนัทเนาะก็คือเพลงกำเมืองม่วนๆนะครับที่บอกว่าเล่าถึงกับบรรยากาศของคนเมืองแต่เลยนะครับและเป็นกำลังใจให้กับพ่อของว่าญาติพี่น้องนะฮะโยมงานมาหลายวันนั่นก็คือเตรียมงานมีงานและกับวันนี้ยังอยู่บ้านนะฮะใน

ประเพณี12เปงนะห่อข้าวหนมข้าวต้มนะฮะตั้งแต่วันดาไปวัดวันค่ำทำบุญตักบาตรตอนเช้าช่วงบ่ายฟังธรรมแห่งผูกนะฮะช่วงกลางคืนมาภาวนานะฮะในช่วงวันเข้าพรรษาร่วมกันทำวัดเย็นเอาทุกคนก็บอกว่าแตกต่างกันไปด้วยภารกิจแต่วันนี้โยมนี่หมายถึงยุบก็คืออ่อนเปี้ยเพียวแรงนะครับในการตรักตรำงานมาหลายทั้งสัปดาห์หรือว่าในช่วงประเพณีสลากย้อมในช่วงประเพณี12เพลงนะวันนี้ยุดอยู่บ้านนะฮะทำความสะอาดดูแลครัวกันไปและก็อยู่กับคนในครอบครัวเพราะ1ชั่วโมง1วินาทีอยู่กับคนในครอบครัวนะดีที่สุดเฮาบ่ฮู้ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างใดแต่คนในครอบครัวของเฮานั่นคือ the best มีความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณพ่อปรึกษาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณลูกคุณลูกอยากได้กำลังใจขอจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อยากฮือความชมเชยกันนั่นก็คือฮือกันซึ่งกันและกันนั่นก็คือเกียรตินั่นเองครับเรามีหลายๆครอบครัวนะครับที่เป็นแบบอย่างเราได้ดูฮือเราได้แลนะครับเพื่อนำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้แต่เราบังยุคครอบครัวเพื่อมาสวมแบบในครอบครัวของเรา 100% เป็นไปได้ไหมครับครอบครัวของเราจะเป็นอย่างเปิ้นบ่ได้แต่เรานำแนวคิดคอนเซปต์หรือว่าการเป็นอยู่ของครอบครัวเปิ้นเนี่ยเข้ามาในการของครอบครัวเราเนี่ยได้แบบเนียนได้อย่างเข้าใจได้จะใดครับพ่อบอกว่าหลายๆครอบครัวนะฮะใช้เวทีที่บอกว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวสุขสันต์นั่นก็คือไปพอครอบครัวอื่นนะฮะเรามาย้อนมองถึงครอบครัวเราก่อนว่ามีดีเท่าไหร่กี่ข้อเสียของครอบครัวมีกี่ข้อแนวการพัฒนาโอกาสที่จะได้รับเนี่ยมีกี่ข้อแล้วก็เอามาเพราะว่ามาแมทชิ่งกันมาจับคู่กันลองพอว่าครอบครัวของเรามีการพัฒนามากน้อยเพียงไหนนั่นก็คือความเข้าใจของคนในครอบครัวครับลองไปใจกันพอเนาะทุกๆครอบครัวจะมีคอนเซปต์และหรือว่าการดำเนินชีวิตประเมินกันแต่เรามีหลักการหรือการมองแชร์ประสบการณ์ของความเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกใดนั่นก็คือสายใยรักครับที่บ่งบอกระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกใดนะฮะเวลาจะเกิดอะไรอย่างขึ้นอีพ่ออีแม่เป็นห่วงเวลาอีพ่ออีแม่บ่สบายใครเป็นห่วงลูกเป็นห่วงนี่แหละฮะเมื่อมีบ่มีสถิติบ่มีตัวเลขอะไรอย่างมาจับได้ของในครอบครัวนั่นก็คือจับได้ก็คือสายใยของคนในครอบครัวที่ผูกเชื่อมโยงกันเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวในวันอาทิตย์วันที่27กันยายน2569ไปตัวกันครับช่วงที่2คุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องข่าวสารที่บอกว่าวันเนี้ยเพื่อก็จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการนะที่ไปร่วมกันที่กรุงเทพมหานครคุณน่ายังจะฮึดจวนไปกรุงเทพอยู่กรุงเทพน้ำท่วมแบบใจกะนี่นะฮะแต่บนบอกว่าเป็นงานที่บนบอกว่ามีแผนนะฮะที่เขาได้ทำร่วมกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับงานสตรีนะครับกับงานหัตถกรรมจากผ้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะ2000ปีในปี2569นะฮะในวันที่27วันนี้ตัวนะครับที่ชั้น5สยามพารากอนนะครับนัสตาฮอลนะครับอินฟินิตี้ฮอลตัวนะครับที่มาร่วมงานการงานสตรีกับงานหัตถกรรมนะครับพ่อบอกว่ากรมแก่สตรีและสถาบันครอบครัวของเราเนี่ยเปิดทั้งหมด4804สถานเนาะในการร่วมรับเอาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความหลากหลายทางภูมิปัญญาจากกลุ่มอาชีพสตรีเยาวชนนักออกแบบและก็เครือข่ายทั่วประเทศเพื่อประกวดยางดีไซเนอร์ For Her 2026นิทรรศการผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวบูธผลิตภัณฑ์งานผ้าเวิร์กช็อปน่าสนใจกิจกรรมเสวนาและการประกวดแฟชั่นโชว์นะครับนิวเจนนิวไอเดียนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อสตรีและครอบครัวมาร่วมเปิดมุมมองใหม่งานผ้าและกลุ่มอาชีพจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างสรรค์เพื่อเป็นหนึ่งในยอดภูมิปัญญาต
่อคุณภาพชีวิตโอกาสที่ยั่งยืนนะครับไปแอลไปชมกันได้อยู่เนอร์นะฮะเพราะว่าสถานที่จัดงานกับน้ำท่วมเนี่ยมันอาจจะบักใกล้กันเนาะอันนี้เราจัดที่ชั้น5สยามพารากอนครับงานสตรีกับหัตถกรรมเนาะไปแอบไปชมฮื้อกำลังใจกลุ่มสตรีของเราได้นะครับและก็นักออกแบบของเราเนาะกลุ่มสตรีของเรากับปาวกันไปนะฮะครูเห็นเนาะของกลุ่มปี้ใส่ทองนะครับหัตถกรรมนะฮะผ้าโบราณของพระบาทห้วยตมนะครับและก็มีวิไลกนาชีพปลาสร้างนะครับตีเปิ้นออกไปนำเสนอชุดนะครับที่มาแม็กแอนด์แมทกันนะครับเงาแห่งลีนะฮะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนนักออกแบบกันตัวนะฮะและก็ครูบาอาจารย์ที่ไปได้สั่งสอนกันในงานนะฮะสตรีกับงานหัตถกรรมของกรมกิจสตรีและสถาบันครอบครัวนะฮะที่เราร่วมกันรายฝ่ายเพื่อเกิดขึ้นในงานนี้ครับเพื่อบอกว่าอยากให้งานเนี้ยประสบความสำเร็จเพราะกลุ่มสตรีไทยเป็นสตรีที่บอกว่าอยู่ในความที่บอกว่าเป็นเพศที่มีมากที่สุดครับและก็ฮื้อความสำคัญเมื่อก่อนนะครับมันบอกว่าด้วยความเท่าเทียมของสตรีเนี่ยเปรียบสตรีเนี่ยเป็นช้างเท้าหลังนะฮะบุรุษนะฮะหรือว่าสามีคือช้างเท้าหน้าแต่เมื่อปัจจุบันนะครับเราเสมือนว่าบุรุษสตรีนะครับคนในครอบครัวของเราเนี่ยถือว่าไม่เลือกปฏิบัติครับก็คือก้าวไปพร้อมๆกันบ่มีเท้าหน้าเท้าหลังแต่เราจะไปพร้อมๆกันบ่ใช่ว่ากระโดดยึงหน้าพกขมำนะฮะบ่ใจก้าวไปพร้อมกันนี่ก็คือทั้งสามีภรรยาค่อยทีถ้อยอาศัยกันและฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวนี่แหละคือครอบครัวในปัจจุบันครับและแฮมปอนะฮะในงานสตรีต่างๆเนาะที่เรามาร่วมกันในการผลิตภัณฑ์งานผ้าเนี่ยสตรีนะฮะอันบ่มีศูนย์สตรีจังหวัดลำพูนนะฮะสตรีของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพความเข้มแข็งเป็นประธานท่านเป็นประธานนี่ท่านเลขานะครับหรือว่าผู้ที่มีทรงคุณวุฒิก็คือเป็นพวกสตรีหมดเลยนะฮะของกลุ่มเพศสตรีทั้งหมดเลยนะฮะที่เราต้องให้ความสำคัญจากงานนี้สตรีกับหัตถกรรมเนี่ยในกลุ่มแก่สตรีและสถาบันครอบครัวเราให้ความสำคัญครับเพื่อขับเคลื่อนงานศักยภาพงานให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นก็คือสตรีนั่นเองครับช่วยกันส่งเสริมเนอนะฮะเราไม่เลือกปฏิบัติถึงเป็นสตรีนะฮะแต่มีความสามารถเท่ากับผู้ชายเราร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยทั้งชายและหญิงและก็ความหลากหลายทางเพศ LGBTQ พัดไปด้วยกันนะฮะเพื่อบอกว่าสังคมนี้จะอยู่ด้วยความสุขสงบนะฮะทั้งบอกว่าเอ๊ะกลุ่มเป้าหมายมันเป็นอย่างไรและแฮมบอปอเนาะในการดำเนินงานทางด้านกิจกรรมโครงการเพื่อประสบความสำเร็จกันได้นะฮะเปิดใจได้อยู่ที่เพศใดเพศหนึ่งอยู่ที่บอกว่าเรามีความสร้างสรรค์สามัคคีกันช่วยเหลือกันหรือยังนะฮะนะฮะนะฮะในสุนมาอภัยตัวเองเนาะช่วยกันหรือยังนะฮะเพราะว่าสตรีไทยในวันนี้นะฮะนั่นก็คือความที่ความหลากหลายนะฮะที่ทางด้านงานผ้าของเรามีความโดดเด่นเนาะประเพณชาติไทยในโลกนะฮะพ่อบอกว่างานผ้าของเราเนี่ยมีความสวยสดงดงามในจังหวัดลำพูนเราก็ขึ้นชื่อนะฮะทางด้านผ้ายกดอกจังหวัดลำพูนเนาะเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มสตรีที่ผลิตงานดีๆมาให้กับคนทั่วประเทศทั่วโลกได้ชมได้ชื้อได้ซื้อนะฮะได้เป็นเล่าสตอรี่ให้ฟังให้ความสวยสดงดงามในแต่ละลายของมันตัวเองนะครับนั่นก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมสตรีนั่นก็คือมีบทบาทเต็มที่นะครับในการขับเคลื่อนทางด้านหัตถกรรมกันตัวแต่ผู้ชายก็อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนี้กันตัวเนาะทุกเพศนะฮะทุกวัยมีความเพราะว่ามีความสำคัญที่กับขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันนะครับนั่นก็คือพลังสตรีและครอบครัวหนุนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนครับพอฟังเพลงสกรรมครับในมาปรับช่วงสุดท้ายของรายการสปะความรู้ตำรับพี่หญิงละปูนกับดีเจคุณนตีครับ

ตุบน้อยคอยฮักของไอ้นัทกิติสารครับเป็นได้ห้องฮะตุบน้อยๆแต่มีความสุขนะฮะสำหรับคนที่บอกว่ามีความฮักตัวกันนะฮะถึงแม้จะเป็นตุบน้อยๆหลังน้อยๆแต่เมื่ออยู่แล้วมีความสุขนั่นก็คือครอบครัวของเรามีความสุขไปด้วยกันตึงคุณพ่อคุณแม่และก็คุณลูกครับในวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันหยุดของทุกๆครอบครัวที่คุณน่าใจเสมอเนาะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนาะอาจจะมีความหลากหลายกันไปต่างคนเป็นนายจ้างลูกจ้างคุณลูกก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์แต่วันนี้เราคือคนในครอบครัวเรามาแสดงบทบาทถึงความเป็นคุณพ่อคุณแม่และก็คุณลูกเพื่อเต็มร้อยครับบันใจว่าเต็มร้อยในที่นี้ต่างคนต่างอยู่กับโทรศัพท์ของตัวเก่าเน้อบันใจร่วมกิจกรรมด้วยกันครับช่วงนี้อาจจะกินข้าวด้วยกันทำกิจกรรมงานบ้านไปด้วยกันนั่งฟังวิทยุกันตึงพ่อแม่ลูกก็หรือว่ากำลังจะเตรียมตัวการออกไปเที่ยวนะฮะที่บอกว่าทำกิจกรรมร่วมกันในวันอายุในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้กันตัวเนาะสีสันของคนในครอบครัวนั่นก็คือสีสันแห่งความสุขครับที่บอกว่าหันไปทางใดนั่นก็คือความสุขหันไปปะป้อหันไปปะแม่หันมาเจอลูกหอมแก้มลูกกอดป้อกอดแม่นั่นก็คือความรักของคนในครอบครัวที่เรามาสร้างสันดาปภาพนะฮะสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวเราบอกว่าเอ๊ะบ่มีเวลาทำนะคุณนัทเนอะนะฮะแต่เราก็มีช่วงเวลาปิ๊กไปบ้านยังหายใจอีป่อขึ้นรับแล้วนะฮะแต่เราได้ทักได้ทายกันพ่องเราก็มีความสุขป่อเป็นยังได้พ่องนอนรับแล้วกานั่นก็คือความสุขของเราแล้วที่ได้ตายได้ทักเปิ่นถึงแม้ว่าจะมาเจอหน้านะครับโดยภาระหน้าที่หรือชั่วโมงมันต่างกันเนี่ยอย่างคุณนัทเนี่ยป้องว่าป้าอีป่อไปเอากัดนัดครับม่วนคนเฮาก็ได้ไปซื้อขวดเนาะเฮาก็ได้ไปกินอีป้อก็ได้เลี้ยงเฮาเหมือนละอ่อนนะฮะครูก็ไปม่วนไปตัวเปิ่นเนาะเดี๋ยวมีนัดกับป้อนะฮะบอกว่าช่วงแรงๆเนี่ยจะไปกัดนัดกันนะฮะไปซื้อกับข้าวกันมาแล้วมาทำกับข้าวกินตัวอีป้อนะฮะนั่นก็คือความสุขน้อยๆในแต่ละช่วงสัปดาห์ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะฮะพรุ่งนี้ทำงานแล้วนะฮะในวันจันทร์ของทุกๆทบครอบครัวกันตัวหรือว่านะฮะหน่วยงานราชการสปะเนาะที่ประกาศจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันแล้วเพราะว่าส่งท้ายปีงบประมาณนะฮะใน2569นะฮะประจำปีงบประมาณกันตัวนะครับและแฮมปอเป็นกำลังใจให้กันตัวเนอร์ในการทำงานสู้ต่อไปในงบปี2570ที่จะมาถึงเริ่มกันเปิดฉากในวันที่1ตุลาคม2569นะครับและช่วงที่3นะฮะคุณน่าจะอู้ถึงว่าตอนนี้เรากำลังปล่อยทีเซอร์1นะฮะในเพจของ www.facebook.com/เลข 0 เลข 7 เลข 2 LPN ลำพูนนะฮะเกี่ยวกับเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในศูนย์นะครับประจำปีงบประมาณ2570นะฮะลองมาฟังนะฮะหรือว่าไปชมในเพจใดนะฮะเกณฑ์ที่เราจะรับคัดเลือกนะฮะอายุต้อง15ปีขึ้นไปเป็นบุคคลสัญชาติไทยตะอันนะฮะไม่จำกัดเพศรับทุกเพศชายหญิง LGBTQ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงพ่อบอกว่ามาอยู่กับคนส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือกลุ่มเปราะบางมันดูกว้างเนาะผู้ว่างงานนะครับผู้ที่ต้องการมาเป็นอาชีวะบำบัดรักษาโรคนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับผู้ที่ประสบปัญหาโควิด-19ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นต้นเป็นผู้ที่ผูกเลิกจ้างหรือว่างงานนะครับประชาชนทั่วไปที่นำความรู้ไปประกอบอาชีพนะฮะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตรต่ออันนะฮะเงื่อนไขการสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม1 คนเนี่ยสามารถฝึกได้ไม่เกิน2หลักสูตรต่อปีงบประมาณในปีงบประมาณ2570เนี่ยจะเริ่มตุลาจนถึงกันยา2570เนี่ยนะฮะนั่นก็คือ2หลักสูตรเต้าอันนะฮะต่อปีงบประมาณระยะสั้นระยะยาวนะฮะถือว่าเป็น2หลักสูตรหมดนะครับ
ต่อไปเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามลำดับดังนี้นะฮะ 1. ผู้ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมกับศูนย์เรียนรู้มาก่อนนะฮะต้องมีสุขภาพร่างกายจิตใจเหมาะสมกับหลักสูตรที่อบรมมีแนวทางในการนำทักษะความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมกับสูตรกับศูนย์นะฮะ 1. ต้องนำทักษะความรู้ที่เคยอบรมนะไปต่อยอดนะฮะในการทดสอบตัวนะครับและก็ผู้ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ไม่เกิน2หลักสูตรนะครับก็ถือว่าต้องมาเข้าในเกณฑ์นี้เป็นผู้ที่มีจิตอาสาทัศนคติเชิงบวกในความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีเนาะนี่เฮาก็พิจารณาเป็นพิเศษนี้ตัวนะครับหมายเหตุนะครับจะมีการติดตามประเมินผลหลังการสำเร็จการฝึกอบรมทุกรายนะครับทุกหลักสูตรว่ามีเกณฑ์รายได้เพิ่มขึ้นก็นะครับหลังจะมาฝึกอบรมแล้วนำไปใช้อย่างตัวสองหากสมัครแล้วไม่มารับการฝึกอบรมตามที่เกณฑ์สมัครกำหนดขออนุญาตตัดสิทธิ์นะครับเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตรตัวนะฮะบางคนสมัครมาและเวลาประกาศผลแล้วนะฮะบ่มาทำให้เสียสิทธิ์คนอื่นนะเราขอตัดสิทธิ์ทุกหลักสูตรต่อไปเลยนะครับ3การฝึกอบรมอาชีพนะศูนย์เรียนรู้12ภาษาจังหวัดลำพูนเนี่ยบอกว่ามาฝึกอาชีพภายในสถาบันนะครับเราบอกว่าเอ๊ะเรามีความสนใจอย่างเป็นอย่างใดนะฮะมาอ่านเกณฑ์นี้ก่อนว่าเข้าของเราก่อบางคนบอกว่าเอ๊ะปีแล้วนะฮะคุณนัท1หลักสูตรอยู่ปีนี้มาต่อแถม1หลักสูตรได้ก่อได้นะฮะบอกว่าภายในปีงบประมาณนะครับภายในปีงบประมาณ2570นั่นก็คือ1ตุลาคม2569จนถึงกันยายน2570นะฮะ12เดือนเราสามารถมาเรียนได้2หลักสูตรต่อปีงบประมาณถ้าปีแล้วเราเรียน1หลักสูตรปีนี้เราเรียน2หลักสูตรได้ก่อคุณนัทภายในปีงบประมาณได้นะฮะหรือว่าอยากจะมาต่อยอดปีที่แล้วเรียนแบคเลตต้าปีนี้มาต่อเบเกอรี่เพื่อแวะเวลาหลังจากเราไปเปิดร้านเราจะได้มี2ทักษะอาชีพเพื่อไปประกอบอาชีพยินดีตัวนะครับ3ถ้าบอกว่าเอ๊ะเวลาเฮาแมวเรียนแล้วนะฮะมาเรียนอะหยังเพื่อค่าเวลาก่อบัจใจศูนย์ของเรามีระบบการติดตามผู้สำเร็จการฝึกอบรมว่านำไปประกอบอาชีพก่อนมารายได้ตีหลังเรียนแล้วไปประกอบอาชีพรายได้เพิ่มขึ้นก่อนะฮะเราก็จะมีการไปตรวจติดตามรายบุคคลนะครับหรือว่าสุ่มไปนะครับก็บอกหูในกระบวนการการตรวจจับนะครับสอบถามข้อมูลในเกณฑ์คัดเลือกถ้าบ่เข้าใจในข้อไหนโทรมาที่053092420ต่อ24กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพไปดูความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งในเพจนะครับไปดูคุณนัทปักไว้นะฮะแผ่นแรกเลยนะฮะเกณฑ์ของผู้สมัครสิทธิเกณฑ์ของผู้สมัครในปีนี้เนาะใน www.facebook.com/เลข 0 เลข 7 เลข 2 IPN ลำพูนนะครับเข้าไปดูไปชมกันได้นะฮะเพราะว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่เราจะมาใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนฟรีมีอาชีพประจำปีงบประมาณ2570ในปีงบปีนี้ตัวนะฮะเลือกหลักสูตรที่ใช่นะฮะในเวลาที่ชอบหลักสูตรที่เหมาะสมและสามารถเรียนกับเราได้แต่ปีนี้เข้มข้นนะฮะถ้าใครประกาศรายชื่อแล้วบอกมาเราจะขอตัดสิทธิ์ทุกหลักสูตรถ้ามีการรับสมัครหลักสูตรต่อไปนะฮะเพราะเหตุผลใดนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าเรามีความพร้อมหรือยังเรามาเลือกเรียนหลักสูตรที่บอกว่าเอ๊ะไปกระทบกับสิทธิ์คนอื่นนะฮะเราต้องมีความมั่นใจอย่างที่คุณนัทบอกว่าเลือกหลักสูตรที่ชอบในหลักสูตรที่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เราทำได้มาเรียนได้เนาะเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพกันไปเรียนฟรีแต่ตัวเองนะครับมีสวัสดิการฮือจัดที่ที่พักฟรีนะฮะเพศหญิงเพศชายและกอบความหลากหลายทางเพศ LGBT เฮาก็มีหึ่งพักตัวอาหาร3มื้อวัสดุอุปกรณ์ฟรีวิทยากรมืออาชีพและสถานที่ฝึกอบรมร่มรื่นมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงมีครูเวรหึ่งความ
บอกว่าฮึกปรึกษานะครับดูแลสอดส่องในการพักผ่อนได้นะครับใน24ชั่วโมงตัวนะครับมีกิจกรรมเมื่อเราได้ร่วมกันยังมีความสุขเสมือนครอบครัวเดียวกันนะฮะเห็นก็ครับบอกว่ารายการสป้าความรู้ตำรับมิ่งละปูนเนี่ยจนเข้ามาถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับใน1ชั่วโมงเสร็จเนาะขอขอบคุณทางทีมงานสวทลำพูนท่านผออัญชันสอนรำนะครับทีมรายการและข่าวทีมช่างเทคนิคนะฮะที่อำนวยความสะดวกขึ้นกับดีเจคุณนัตตี้ครับและท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกๆครอบครัวที่เสียสละเวลามาฟัง FM 95และก็ล็อกคลื่นนี้ทุกๆครอบครัวฟังกันไปตลอดทั้งวันครับเรามีฮื้อความรู้คู่ความสุขสำหรับเสียงเพลงม่วนๆสลับกันไปให้กับท่านผู้ฟังครับตลอดทั้งวันดีเจคุณนาตี้ในณัฐพลนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการจะได้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปทวีป้ากันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
7: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมสูงจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลักสี่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและปรับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาสิตาโลรายงาน
1: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง 40-50 เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได
8: ้งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:30 นวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
9: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตร รองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวิชิตรงกรร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติกปภ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปภ.1784หรือ LINE @1784DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ราชที่ของมาริสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
10: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากพื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใจพื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันอาทิตย์แบบนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะกับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับผมทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลาก็คือ9 โมงหลังจากที่เราพบเจอกับคุณครูนัทนะครับผมเราก็จะมาฟังในเรื่องของสุขภาพกันต่อนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ยังอาจจะต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะแล้วก็ในเรื่องของฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและส่งผลกระทบทําให้หลายพื้นที่น้ําท่วมขังหรือน้ําท่วมสูงนะครับผมแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้แต่ล่าสุดเลยนะครับผมในหลวงนะครับทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางโดยทั่วไปนะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้ทั่วถึงพลตรีวินไทยสุวารีนะครับผมโฆษกกองทัพบกได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักเนาะในพื้นที่ที่เราทราบกันส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1เนี่ยประสบปัญหานะครับผมอุทกภัยแล้วก็มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับผมทางพลเอกธรรมนูญวิถีนะครับผมได้เป็นประธานการประชุมสถานการณ์อุทกภัยนะครับร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับพร้อมผู้แทนกรมกิจการพลเรือนนี่แหละเข้าร่วมการประชุมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประชุมได้กำชับในเรื่องของหน่วยงานทหารทุกหน่วยนะครับผมเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตอำเภอแล้วก็ประสานปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะเรือนะครับผมแล้วก็ในการรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับให้สนับสนุนในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบด้วยตลอดจนนะครับผมช่วยในเรื่องของเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนที่รับผลกระทบน้ำท่วมนั่นเองสำหรับผู้ที่ประสบนะครับผมผู้ที่ประสงค์เนาะจะเข้าพักนะครับอาศัย อยู่ภายในบ้านนะครับผมให้หน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยนำอาหารนำน้ำแล้วก็ถุงยางชีพนะเข้าช่วยเหลืออย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของอาหารการกินรวมทั้งน่าจะตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุแล้วก็รอรับสายนะครับผมความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจด้วยนะยังไงแล้วก็อันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลตรีวินไทยนั้นได้กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรนะครับแล้วก็ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรโดยกองทัพบกนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวสารอย่างแรกที่นำมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังในช่วงแรกของสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนในวันนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนะอาจจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมอยู่เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมกันนะครับเผื่อใครว่าเอ๊ะช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วอาจจะเกิดที่บ้านเราเหมือนกันรู้ไว้ก่อนเดี๋ยวแก้ทีหลังมันลำบากนะครับผม

กลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับผมในเรื่องของน้ำท่วมวันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมรับมือเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมาย้ายมาตรงไหนเพราะว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนเนาะช่วงนี้มันเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ด้วยกันหามันเกิดที่ภาคเหนือลำพูนของเราก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือวันนี้เอาในเรื่องของ6โรคร้ายแล้วก็ภัยสุขภาพที่มันมาพร้อมกับน้ำท่วมมาฝากกันครับช่วงนี้หลายพื้นที่กําลังเผชิญในเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมโดยเฉพาะภาคกลางที่เจอกันอยู่ตอนนี้นอกจากเรื่องของการเดินทางความเสียหายต่อบ้านเรือนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับน้ําท่วมนั่นเองเพราะว่าน้ํานะครับผมที่มันท่วมขังอาจจะปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อโรคสิ่งสกปรกแล้วก็มีสัตว์หรือแมลงนะครับที่เป็นพาหะเนาะนําโรคอยู่ในนั้นด้วยนะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงเตือนพี่น้องประชาชนเป็น6โรคนะครับผมแล้วก็ภัยสุขภาพมาฝากกันหน่อยในช่วงนี้โรคแรกนะครับคือโรคไข้เลือดออกอันนี้แน่นอนเลยพาหะนําโรคนี้ก็คือยุงลายอาการที่พบได้บ่อยนะไม่ว่าจะเป็นมีไข้ปวดศีรษะปวดกระบอกตาเนาะคลื่นไส้อาเจียนคือแล้วก็มีผื่นขึ้นตามตัวโดยกลุ่มนี้นะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของช่วงวัยละกันนะช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัววิธีการป้องกันนะง่ายๆเลยก็คือป้องกันการโดนยุงกัดนะครับผมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะแล้วก็หากมีไข้นาน2วันควรที่จะพบแพทย์นะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงการซื้อยามาทานเองกันด้วยนะครับโรคต่อมาโรคที่2นะครับผมโรคฉี่หนูนะโรคนี้มักมีอาการไข้ปวดน่องตาแดงนะครับผมกลุ่มเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ที่เดินลุยน้ําแล้วก็ผู้ที่ทํางานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมวิธีป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการลุยน้ําหากจําเป็นนะสวมรองเท้าสูงๆนะครับบูทนะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันกันซะหน่อยละล้างเนื้อล้างตัวหากเราสัมผัสน้ําเสร็จนะครับผมต่อมาโรคที่3นะครับผมโรคระบบทางเดินอาหารต้องบอกว่าช่วงฝนตกอะไรแบบนี้และน้ําท่วมและในเรื่องของอาหารการกินเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับผมอาการที่พบบ่อยท้องเสียอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวนะครับกลุ่มที่ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ําระวังได้ง่ายๆครับกินร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ดื่มน้ําสะอาดและที่สําคัญล้างมือทําความสะอาดก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือหลังจากใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วด้วยนะครับผมมาต่อกันที่โรคที่4ครับผมกลุ่มอาการทางผิวหนังแล้วก็ตาอักเสบเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นคันผื่นแดงแสบร้อนรวมไปถึงมีอาการน้ำกัดเท้าตาแดงแสบตานะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กแล้วก็ผู้ที่สัมผัสน้ําท่วมเป็นเวลานานๆนั่นเองรวมถึงผู้ที่มีโรคผิวหนังเดิมอยู่แล้วการป้องกันก็คือล้างเนื้อล้างตัวด้วยน้ําสะอาดเนาะหลังจากที่เราสัมผัสน้ําท่วมมาแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นซอกต่างๆของร่างกายนั่นเองนะอีสุกอีไซหรือว่าตอนนี้เขาเรียกว่าโรคสุกใสเนาะอาการทั่วไปก็มีไข้มีผื่นตุ่มนะครับผมตามตัวเนาะไม่ว่าจะเด็กนักเรียนหรือผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนะอันนี้ต้องระวังเลยการอยู่ร่วมกันและอาจจะมีเชื้อโรคต่างๆมีไข้หวัดต่างๆนะครับผมวิธีป้องกันแยกผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกันนั่นเองนะครับผมเดินทางมาถึงโรคสุดท้ายแล้วโรคที่6นะครับผมโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารสัญญาณที่สําคัญก็คือถ่ายเหลวตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปในเวลา24ชั่วโมงเนาะคลื่นไส้อาเจียนและอาจจะมีในเรื่องของอาการขาดน้ํากลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ควบคุมการถ่ายนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับกินอาหารปรุงสุกใหม่ใช้น้ําสะอาดล้างมือนะครับหากมีอาการรุนแรงหรือมีภาวะขาดน้ำควรรีบบอกคุณหมอเลยนะครับผมนอกจากโรคต่างๆแล้วนะครับช่วงนี้น้ำท่วมเนาะภัยสุขภาพจากไฟดูดไฟช็อตต่างๆที่ต้องระมัดระวังมากพอสมควรเลยเหมือนกันเลยเพราะน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าอาจจะมองไม่เห็นนะครับจุดที่มันมีไฟรั่วเนาะดังนั้นแล้วก่อนเข้าไปในบริเวณที่มีน้ำท่วมควรที่จะตรวจสอบแล้วก็ปิดสวิตช์ไฟภายในบ้านก่อนนะครับหากทำให้ทุกอย่างมันปลอดภัยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนาะลงไฟเสร็จแล้วค่อยเข้าไปดีกว่าฉะนั้นแล้วในช่วงน้ำท่วมแบบนี้

จากการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการแล้วขอให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะฟังอยู่และมีลูกหลานอยู่ในบริเวณของกรุงเทพเนาะดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยแล้วก็ดูแลกันนะไม่จะอาจจะง่ายๆเลยก็คือน้ำท่วมต้องระวังโรคแล้วก็ภัยจากไฟฟ้าหากมีอาการผิดปกตินะครับมาไข้สูงท้องเสียอาเจียนต่างๆไปพบคุณหมอกันนะครับผมดังนั้นแล้วอันนี้ความเป็นห่วงจากสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ที่ฝากไว้ในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่แบบนี้นะครับ

หลังจากที่เราพูดคุยกันไปในช่วงที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังว่าเวลาใครเดินลุยน้ําในช่วงนี้นะครับผมเนื่องจากว่าหน้าฝนตกหนักในหลายพื้นที่เคสตัวอย่างของเราที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะที่มีน้ําท่วมหลายพื้นที่ด้วยกันนะเหมือนที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนนะครับแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเชื้อโรคแต่อันตรายมันแฝงอยู่ในน้ํานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูนั่นเองโรคที่เกิดขึ้นบ่อยก็จะมีในเรื่องของโรคติดเชื้อผิวหนังเนาะเนื่องจากว่าเราอาจจะมีแบบผื่นคันหรืออะไรต่างๆโรคทางเดินอาหารนะเนื่องจากว่าอาหารการกินก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันบางทีก็เป็นเรื่องของยุงนะครับผมยุงลายที่เป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออกมาสู่เรานะมี6โรคเมื่อกี้นี้ที่เราได้มาสื่อสารกันไปนะนั้นแล้วช่วงนี้ก็อยากจะให้นะทุกคนแบบว่าศึกษากันสักหน่อยนะครับว่าถ้าเราเป็นแบบนี้แบบนั้นเราจะทํายังไงดีนะเนื่องจากว่าบางทีเนาะช่วงนี้มันอาจจะต้องแบบว่าเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ด้วยกันนะทางการดูแลสุขอนามัยจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากนะครับเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มันแออัดแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับผมหรือผู้ที่มีอาการต่างๆด้วยทีนี้นะครับผมแล้วก็คำถามว่าถ้าจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำเนี่ยเราจะต้องป้องกันตัวยังไงนะทางกรมควบคุมโรคเขาก็ออกมาแนะนำว่าหากต้องเดินลุยน้ำควรที่จะสวมรองเท้าบูทแล้วก็รองเท้าที่สามารถป้องกันน้ำได้เพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการสัมผัสน้ำโดยตรงเนาะท่านผู้ฟังครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดเนื้อตัวแล้วก็เช็ดให้แห้งนะโดยเฉพาะมือเท้านะด้วยสบู่หรือว่าน้ำสะอาดก็ได้นะควรที่จะล้างบ่อยๆด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังทำในเรื่องของธุระส่วนตัวในห้องน้ำแล้วก็การสัมผัสน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สำคัญเลยนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ควรรับประทานอาหารหรือน้ำที่มันไม่สะอาดเลือกนะครับผมอาหารที่มันปรุงสุกใหม่แล้วก็ใช้น้ำสะอาดในการบริโภคด้วยหากมีแผลหรือบาดแผลบริเวณเท้าหรือว่าขาควรที่จะปิดแผลให้มิดชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมเพราะว่าเชื้อโรคนั้นมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายของเราโดยบาดแผลนั้นๆนะครับท้ายนี้นะครับผมท้ายรายการกันแล้วนะหากท่านผู้ฟังนะครับผมหลังจากเดินลุยน้ำนะครับหรือว่าสัมผัสน้ำท่วมแล้วมีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงตาแดงท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากนะครับผมอย่านิ่งนอนใจเป็นเด็ดขาดเลยครับท่านผู้ฟังควรที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์นี่แหละครับแล้วก็แจ้งประวัติในเรื่องของการสัมผัสหรือว่าเดินลุยน้ำมาด้วยจำง่ายๆครับผมลุยน้ำต้องป้องกันล้างตัวให้สะอาดกินอาหารสุกดื่มน้ำสะอาดแล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยเพราะว่าน้ำท่วมอาจลดลงนะครับในไม่นานนี้แหละนะในเรื่องของกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็เป็นกำลังใจละกันนะส่งกำลังใจจากสวทลำพูนนะกรมประชาสัมพันธ์ของเราไปยังพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงถ้าคนที่ปฏิบัติงานกันด้วยต้องเข้าใจว่าช่วงนี้โอ้โหออกทำงานกันตั้งแต่เช้านะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารกลับมาให้พี่น้องประชาชนนะหรือว่าท่านผู้ฟังนี่แหละได้มาอัปเดตกันนะครับสายด่วนสุขภาพนะครับเรื่องของกรมควบคุมโรค1422นะครับเผื่อว่าเวลาไหนที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราเนาะเราก็จะได้มีข้อมูลเอาไว้ป้องกันเหมือนกันนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับช่วงนี้ก็อยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทางกทม.กันด้วยมีเบอร์มาฝากกันสักหน่อย1784ก็จะเป็นเบอร์สำคัญนะครับเผื่อใครที่จะจดไว้เนาะเป็นเบอร์ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ตลอด24ชั่วโมงเขามีไลน์ด้วยนะครับผมเผื่อขอความช่วยเหลือแอดไปเลยนะครับผม @1784ddpm นะครับอันนี้ก็แอดไว้นะครับไม่เสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพื่อที่จะได้แบบเตรียมความพร้อมรับมือนะรวมไปถึงการรับมืออื่นด้วยก็คือการรู้นะครับทันสถานการณ์นั่นเองเหมือนที่เราเอามาฝากกันไว้ในวันนี้ในสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับผมวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วครับผมกลับมาเจอสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนแบบนี้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ครับเวลาก็คือ 9:00 น.แล้วเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบัลลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินบริเวณใกล้ซอยนวมิน155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกรามสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนทสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราพรถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5 ชนชิดาสังทองรายงาน
2: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าทั่วบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
9: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอัมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มี เพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
10: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
9: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
10: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
9: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
11: ครับผม
9: สนใจรถค่ะ
11: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
10: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
9: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
10: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
9: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

เพนีงามจามะเทวีสีหริพุนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริพุนชัยก็จะได้นำเอารายการเรื่องเล่าหริพุนชัยมาพบกับพ่อแม่พี่น้องต่างบ้านแห่มครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นับว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่ผมจะได้มาออกรายการพบกับพ่อแม่พี่น้องต่างบ้านด้วยจะใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง11โมงซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา4ปีเต็มนะครับเมื่อปีพ.ศ.2565ตัวผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับหัวหน้าสถานีชื่อน้องเอียวนะครับสุรชัยนะครับเพิ่นได้มาติดต่อนะครับแล้วก็เห็นว่าผมน่าจะทำประโยชน์ให้กับจังหวัดลำพูนได้ในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็มีความฮักในประเพณีศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนแล้วก็โดยเฉพาะผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำความเจริญให้กับจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าผมเกิดหลังวัดพระธาตุหริพุนชัยนะครับแล้วก็จบโรงเรียนอนุบาลลำพูนมงคลวิทยาจักคำคณาธรแล้วก็ไปต่อวิไลเทคนิคภาคพยัพจังหวัดเชียงใหม่นะครับในสาขาคณะสถาปัตยกรรมเมื่อปี2522นะครับเมื่อจบแล้วตัวผมเองก็ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรต่อเนื่องแห่ง2ปีนะครับหลังจากนั้นก็ได้เปิดสำนักงานบ้านสถาปัตย์เป็นสำนักงานสถาปนิกคนแรกแห่งแรกของจังหวัดลำพูนนะครับเราได้บริการพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนโดยการทำหน้าที่เป็นสถาปนิกนะครับเราได้ออกแบบบ้านเรือนอาคารร้านค้าในจังหวัดลำพูนโดยใช้เวลา5ปีเต็มๆนะครับหลังจากนั้นบ้านเมืองของเราสมัยนั้นยังบ่มีนิคมอุตสาหกรรมนะครับงานทางด้านสถาปัตย์ก็บ่มีฮือผมต้องทำตามที่มีความรู้ความสามารถนักนะครับก็เลยย้ายครอบครัวเนี่ยไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ไปเปิดสำนักงานบ้านสถาปัตย์4มุมเมืองนะครับก็ได้ไปบริการพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยการทำการออกแบบรับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในและจัดส่วนนะครับและก็ทำทางอาชีพทางด้านอสังหาริมทรัพย์ตัวนะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้รับหน้าที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนโดยท่านประวิตรศรีโสพลนะครับท่านก็ได้มารับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านก็เร็งเห็นว่าจะมีไขที่จะทำให้เศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่เจริญงอกงามเงินทองเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนั้นผมก็ได้ตั้งกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มช่างสี่หมู่นะครับกลุ่มช่างสี่หมู่ประกอบด้วยกลุ่มสถาปนิกวิศวกรมัณฑนากรภูมิสถาปัตย์เป็นคนบ้านเฮาครับล้านนานะครับก็ประกอบด้วยลำพูนเชียงใหม่แป้น่านเนี่ยก็รวมกันนะครับแล้วก็มานั่งอู้กันว่าเราจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของเราเนี่ยได้คงไว้เป็นเสน่ห์ของภาคเหนือหรือว่าล้านนาของเราตัวผมเองก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกลุ่มช่างสี่หมู่นะครับเราก็จะกลุ่มช่างสี่หมู่ในการขับเคลื่อนในวันนั้นก็ได้เจอหนังสือพิมพ์ไทยนิวมาทำประชาสัมพันธ์ รู้จักให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ได้รู้จักกลุ่มช่างสี่หมู่นะครับพอหนังสือไทยนิวฉบับนั้นได้ออกสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านประวิตรศรีสุพลก็ทำหนังสือนะครับเชิญให้ผมไปร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และท่านก็ได้บอกว่าอยากจะต้องการความคิดเห็นของสถาปนิกคนเชียงใหม่หรือคนล้านนาผมก็ได้มีโอกาสนำเสนอท่านในเรื่องของการจะทำถนนคนเดินคนแรกแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผมได้ใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวนะครับในการที่จะหาทำเลที่ตั้งที่จะจัดงานฉะนั้นผมก็ได้จัดงานถนนรอบเมืองรอบเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ทำถนนคนเดินในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในปี2545นะครับผมได้เป็นทั้งสถาปนิกเป็นผู้คิด
คิดเป็นผู้ริเริ่มนะครับสำรวจออกแบบแล้วก็เป็นผู้อำนวยการจัดงานนะครับในครั้งนั้นก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นนะครับก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมีอาชีพในการที่จะส่งเสริมหรือการค้าการขายฉะนั้นทำไมถึงผมจะต้องมาทำถนนคนเดินเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการท่านนั้นเนี่ยต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่เอว3วันนะครับวันศุกร์วันเสาร์วันติดเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คงจะแอวได้รอบๆในตัวเมืองนะครับก็คงบ่มีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตหรือว่าสิ่งดีงามของทั้งเซา5อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ผมก็ได้เล็งเห็นแล้วก็มองไปตั้งหน้าว่ามีเวลาแค่2วันหรือ3วันเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องนำเงินมาใช้จ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ผมก็เลยคิดว่าจะนำเอาศิลปะวัฒนธรรมของดีของเซา5อำเภอมาตั้งไว้บนถนนแห่งหนึ่งหมายความถนนรอบเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับขณะนั้นก็ออกแบบในการปูเสื้อนะครับแล้วก็เอาแค่มาวางเอาโกมน้ำมันมาตั้งแล้วก็ขึ้นป้ายว่าเป็นของแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอก็ประสานงานเข้ามาก็เอาส่งของดีของแต่ละอำเภอมาวางโชว์ไว้แล้วก็มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมของดีเมืองเชียงใหม่มาจัดเป็นเวทีสลับกับการค้าขายบนถนนนะครับในครั้งนั้นเราจัดในช่วงของงานไม้ดอกไม้ประดับก็ทำให้เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นเป็นลำดับหลังจากนั้นก็ได้ทำต่อเนื่องกันมาในความคิดที่ผมในฐานะเป็นคนจังหวัดลำปูนนะครับได้ไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่เรียนจากเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ประกอบอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีและก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนที่ลูกบ่าวของผมนะครับก็เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็มีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นคนลำปูนนะครับที่ได้นำเอาความรู้ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมและเรื่องการบริหารต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ฉะนั้นกลุ่มช่างสีหมู่ของเราก็เลยมีมอตโต้ว่าเราจะเป็นกลุ่มที่อนุรักษ์นะครับสร้างสรรค์พัฒนานะครับเป็นมรดกแห่งล้านนาหมายความว่าในพลานนาของเฮา8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยถ้าจังหวัดใดต้องการให้ผมหรือกลุ่มช่างสีหมู่ไปช่วยขับเคลื่อนหรือว่าจะไปเสนอแนวความคิดใหม่ๆพัฒนาสิ่งเก่าให้มันพัฒนาดีขึ้นเนี่ยก็ขอเชิญติดต่อกันมาได้นะครับเพราะว่าเฮาทำด้วยจิตอาสาบ่ได้รับการว่าจ้างใดๆทั้งสิ้นแต่ด้วยคุณการทำงานในครั้งนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการก็เล็งเห็นว่าเฮาได้ทุ่มเทในการออกแบบการสำรวจการบริหารจัดการดูแลงานจนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะนั้นท่านก็ได้จัดงบประมาณฮื้อกับตัวผมกับทีมงานรวมทั้งหมด 300,000 บาทนะครับฉะนั้นก็เงินสิ่งเหล่านี้เฮาก็ได้เอามาแบ่งจ่ายให้ทีมงานในการที่ต้องมาดูแลบริการและก็บริหารจัดการให้งานเสร็จเรียบร้อยเป็นด้วยดีนะครับหลังจากนั้นท่านเชื่อหรือไม่ว่าผลงานในครั้งนั้นททนะครับก็ได้เห็นความสำคัญก็นำไปต่อยอดสร้างถนนคนเดินครั้งที่2ขึ้นบนถนนต้าแปด้วยใช้งบประมาณ20 ล้านนะครับจัดถนนคนเดินทุกเสาร์อาทิตย์ผมก็ยิ่งมีความภาคภูมิใจว่าความคิดของเราสามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้นักขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ปีละบ่ต่ำกว่าเป็น1,000 ล้านนะครับฉะนั้นนี่คือความเป็นมาของตัวผมเองและกลุ่มช่างสีหมู่ณวันนี้เป็นวันสุดท้ายนาทีสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายที่ผมจะได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านทั้งพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องในภาคเหนือและก็พี่น้องชาวไทยที่มีโอกาสได้ฟังคลื่น FM 95สวทลำปูนนะครับทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง11โมงในรายการเรื่องเล่าหริพูนชัยตัวผมเองนะครับก็มีความตั้งใจว่าเฮาก็ตอนนั้นนะครับอายุ65ได้เข้ามาเป็นวิทยากรจิตอาสาก็เข้ามาสู่สวทลำปูนครั้งแรกแล้วก็ได้นำเสนอในรายการสูงไว้ใจเกินร้อย
เหตุผลจะใดผมถึงจะต้องมาอู้รายการสูงไวใจเกินร้อยเพราะว่าหัวหน้าสถานีคุณเอี่ยวนะครับคุณสุรชัยได้เล็งเห็นว่าผมอายุ65แต่ผมทำงานได้ทุกด้านบอกว่าจะเป็นงานออกแบบของสถาปนิกตกแต่งภายในจัดส่วนงานอสังหาริมทรัพย์และผมก็สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างคล่องแคล่วก็เลยได้นำเอาผมมาเป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นไอดอลของพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดลำปูนที่เกษียณอายุก็ดีหรือเออร์ลี่มาก็ดีจะได้มีกำลังกายกำลังใจที่จะสร้างคุณงามความดีฮื้อกับบ้านเมืองฉะนั้นผมก็ขอฮื้อเป็นกำลังใจนะครับเราขอส่งท้ายรายการวันนี้เนี่ยฮื้อพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านว่าเกิดเป็นคนนะครับเกิดมาบ่ได้ง่ายๆนะครับกว่าท่านจะโตมาใหญ่มาผมก็อายุ71เข้ามาแล้วก็ยังไฟแรงที่จะมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีฮื้อกับนครหริพูนชัยซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของตัวผมเองฉะนั้นเฮาเป็นคนที่เกิดมาก่อนเปิ้ลนะครับใน8จังหวัดภาคเหนือจังหวัดลำปูนคือนครหริพูนชัยเฮามีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,300 ปีปัจจุบันผมก็เลยเอาความเป็นประวัติศาสตร์เป็นเมืองโบราณที่สุดของล้านนามาจัดการท่องเที่ยวลำพูนนครหริพูนชัยเมืองโบราณเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาไทยขึ้นโดยการที่ประชาสัมพันธ์ฮื้อพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำปูนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อได้รู้จักจังหวัดลำปูนว่าถึงแม้

ฉะนั้นนี่คือความคุณงามความดีของพระองค์ท่านฉะนั้นตัวผมเองในฐานะเป็นลูกหลานเลนโลนของพระองค์ท่านก็บ่นิ่งนอนใจที่จะ สืบสานต่อยอดฮือคุณงามความดีศิลปะวัฒนธรรมขององค์พระแม่เจ้าจามเทวีเนี่ยได้มีฮือลูกหลานสืบต่อไปนะครับฉะนั้นก็จะพยายามทำหน้าที่ในทุกๆด้านฮือดีที่สุดโดยบ่ได้หวังผลตอบแทนในเรื่องธุรกิจขอความเข้าใจกับทุกท่านนะครับว่า4ปีเต็มๆที่ผมได้อู้เรื่องสูงวัยใจเกินร้อยผมต้องอู้เดือนละ4ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงโดยที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องในปีที่2ผมก็ได้บอกนายสถานีหรือหัวหน้าสถานีว่าผมอู้เรื่องสูงวัยใจเกินร้อยเป็นเกี่ยวกับสุขภาพล้วนๆเนี่ยผมเป็นสถาปนิกมันก็อึดอัดเหมือนกันที่จะมาอู้หือฟังบางทีนายแพทย์หรือว่าหมอพยาบาลเพื่อบอกว่าเอ๊ะผมมาอู้บ่ถูกช่องก้าก็เลยขอเปลี่ยนในปีที่2ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นรายการประวัติเรื่องเล่าของนครหริพูนชัยว่านครหริพูนชัยเกิดมาปัน300ปีเนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานแค่ไหนแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรอย่างเกิดขึ้นในตลอด 1,300 ปีท่านรู้หรือไม่ว่าการที่ผมจะมาอู้โดยที่ว่าบ่าพ่อตำรับตำราได้เนี่ยครับผมได้ไปเสาะหนังสือในสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ลำพูนบรรณาคารไปขอปราดเจ้าบ้านบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ทั่วละปูนะครับเอามากองไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็มาคัดสรรเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังทุกวันอาทิตย์นะครับในเวลา1ชั่วโมงเต็มแต่ก็บ่ได้เต็มนะเพราะว่าเฮายังมีเพลงมาขั้นรายการเพื่อทําให้การอู้มันจะได้บ่เคร่งเครียดทําให้บรรยากาศมันผ่อนคลายนะครับฉะนั้นการเปิดเพลงเนี่ยผมก็จะขอตั้งสถานีว่าผมขอเพลงที่เกี่ยวกับละปูนเนอร์ถ้าเป็นไปได้ขอให้เป็นนักร้องของคนละปูนเพราะว่าคนละปูนของเฮานะครับเป็นจังหวัดน้อยในปัจจุบันน้อยละเปิ้นเลยครับจากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดก่อนเปิ้นถ้าตอนนี้กลายเป็นน้อยเหลือเปิ้นแล้วก็ทุกอย่างก็ทุกคนก็จะมองละปูนเป็นเมืองน้อยๆแต่จริงๆนะครับความน้อยของละปูนเนี่ยมันมีความเปิ้นห้องว่าคุณภาพคับแก้วนะครับอันนี้ก็อู้เตนว่าละปูนของเฮานะครับใครที่ได้มาดูแลในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็จะสังเกตเห็นว่าท่านผู้ว่าอังคสิทธิ์นี่นะครับก็เป็นผู้ว่าจังหวัดลำปูนเมื่อมีความเคารพนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำปูนได้กลับไปก็ได้ไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นทำงานในกระทรวงมหาดไทยท่านสันติธรเช่นเดียวกันนะครับได้มาดูแลปกครองหรือว่ามาทำความดีไว้จับจังหวัดลำปูนเฮาหลังจากนั้นท่านก็ตามอาจจะท่านผู้ว่าอังคสิทธิ์ไปอันนี้ก็คือตัวอย่างที่คนที่ทำความดีไว้กับเมืองลำปูนแล้วนะครับมีความศรัทธามีความเคารพนับถือในพระราชเจ้าหริพูนชัยครูบาเจ้าศรีวิจัยเจ้าพ่อเตโคเจ้าพ่อกูจ้างกูม้ากูแมวกูไก่ท่านสุริโยเตโคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนครหริพูนชัยได้ดีกันทุกคนเลยครับฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำปูนและพี่น้องเจ้าไทยทุกคนนะครับว่าเมื่อเกิดมาแล้วนะครับต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในเสาสี่ชั่วโมงบดีเอาเวลาไปทิ้งไปขว้างนะครับสิ่งไหนที่ท่านมีความหูความสามารถขอให้หยิบนำมาใช้บดีคิดว่าเกษียณ60แล้วปล่อยปะละเลยตัวเองบ่ดูแลสุขภาพหรือว่าบ่ได้เอาความหูความสามารถท่านมาใช้ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นถือว่าท่านใช้เวลาสูญไปในแต่ละวันแล้วต่อไปท่านจะเกิดความเบื่อหน่ายในการอยู่ในโลกใบนี้นะครับฉะนั้นผมก็จะขอเป็นตัวอย่างน้อยๆนะครับที่จะมาสร้างสรรค์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ลุกกันมาช่วยกันเพียวบ้านเพียวจองนะครับทำให้บ้านเมืองเราสะอาดสะอ้านช่วยกันสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของเรานะครับฉะนั้นก็ในช่วงนี้เรามายังฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีก่อนเนาะถ้าคือผมอู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านมาได้ฟังเพลงม่วนๆนะครับเรายังฟังเพลงกันก่อนเนาะขอบคุณครับ

ครับเป็นไดพ้องครับเพลงม่วนๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือเฮาฮ้องว่าสวทละปูดนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในสถานที่แห่งนี้ทุกคนทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกในตลอด4ปีเต็มๆที่ได้มาเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เนาะก็ได้ฮือเกียรติกันนะครับโดยที่ว่าเฮาในฐานะเป็นวิทยากรหรือว่าปาดเจ้าบ้านเนาะก็ในฐานะคนเฒ่าตัวก็น้องๆที่อยู่ที่นี่ก็เพิ่นก็ยังอายุ30 40กันอยู่เนาะก็คิดว่าก็ท่านคงจะต้องได้ทำหน้าที่ของท่านไปแห่มเมินอยู่ฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจว่าอย่างน้อยก็มีคนเท่าอายุ71เนาะมานั่งอู้จ่อยใจจ่อยโดยบ่ยั้งเลยนะครับก็แสดงว่าผมมีพลังอยู่ภายในเต็มร้อยเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะขับเคลื่อนในทุกๆด้านได้นะครับฉะนั้นนะครับก็ขอเท้าไปที่ว่าเมื่อ2565นี่นะครับเหตุใดที่ผมจะต้องทุ่มเทวันเวลาทั้งเงินทั้งจิตใจทั้งพลังกายกำลังใจมาว่าการจะเดินทางการใจเสี่ยงและใจสมองในการทำงานฮือกับบ้านเมืองจังหวัดลำพูนเมื่อปี2565ผมได้กลับมาเป็นคนลำพูนแห่มครั้งหนึ่งโดยที่ว่าผมต้องกลับมาดูแลป้อของผมตอนนั้นป้อของผมก็เป็นครูสอนโรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูนนะครับทั้ง4โรงท่านก็อายุ85ปีเนาะขณะเดียวคุณแม่ผมเป็นครูโรงเรียนประชาบาลนะครับท่านทั้ง2ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนลูกหลานเมืองลำพูนมาทั้งในเมืองและนอกเมืองตัวผมเองเป็นลูกบ่าวคนเดียวนะครับเป็นลูกคนที่3พี่2คนก็เป็นพยาบาลแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายแขวงการทางนะครับก็เดิมคุณพ่อก็อยากจะฮือลูกคนนี้คือผมเนี่ยเป็นครูแต่ด้วยความที่เกิดมาเป็นคนเกิดวันที่1คนเกิดวันที่1เนี่ยครับทุกท่านที่เกิดวันที่1นะครับก็ขอเรียนให้กับทุกท่านที่เกิดวันบ่ใช่เกิดวันที่1ได้ทราบว่าถ้าท่านได้พบกับคนที่เกิดวันที่1คนเหล่านี้นะครับในพื้นฐานของตำราของพรหมชาติได้บอกไว้ว่าคนเกิดวันที่1เป็นคนรักอิสระครับฉะนั้นถ้าใครเกิดมาวันที่1เนี่ยขอให้เปิ้นได้ความใจชีวิตของเปิ้นอย่างอิสระแล้วเปิ้นจะนำเอาความเป็นอิสระของเปิ้นเนี่ยมาออกแสดงความหูความสามารถออกมาอย่างเต็มที่เพราะว่าเปิ้นบ่ชอบอยู่ในกรอบจะทำอะไรยังก็จะคิดแปลกๆนะครับฉะนั้นผมได้มีโอกาสได้เรียนสถาปัตย์งานการเรียนสถาปัตย์ก็ใช้เวลา5ปีเนาะในขณะที่ผมเรียนสถาปัตย์รุ่นแรกของวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือเทคโนเชียงใหม่หรือสถาบันราชมงคลล้านนาปัจจุบันเนี่ยก็ทำเมื่อผมได้ค้นพบตัวเก่าว่าผมเกิดมาในชาตินี้ทำเมื่อผมเป็นคนรักศิลปะฉะนั้นผมชอบร้องเพลงผมชอบขีดเขียนผมชอบเขียนตัวหนังสือสวยๆวาดรูปงามๆแล้วก็ชอบยิ้มแย้มแจ่มใสผมไม่ชอบงานอย่างที่จะต้องมานั่งขำเครียดนะนี่คือวิถีชีวิตที่ผมผ่านมาฉะนั้นท่านก็คงจะมองเห็นนะครับว่าคนเกิดวันที่1ชอบอิสระขอให้ทำในสิ่งที่เพิ่นชอบและเพิ่นจะทำได้ดีที่สุด2นะครับเป็นคนที่ว่าเป็นคนตรงครับถ้าทำแล้วเนี่ยยึดมั่นในความตรงไปตรงมาถ้าผมไปทำงานในจุดไหนแห่งไหนถ้ามีแต่ความอิจฉาริษยาหรือว่าแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแล้วก็ทำดีแล้วบ่ได้ดีเนี่ยตัวผมก็เป็นคนที่จะฮับบ่ได้ก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่อแม่ผมคงรับราชการเป็นราชการที่ดีบ่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนแบบเอี้ยครับมีอย่างเขาว่าไปตรงๆแล้วก็อยากจะบอกพ่อแม่ว่าขอให้ผมไปตามทางของผมแล้วผมจะมาทำให้พ่อแม่พ่อแม่ของผมเสียใจเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็พ่อแม่ก็เลยยอมเมื่อผมมาเรียนสถาปัตย์เจี๊ยก็ครับว่าหลังจากที่เรียนจบก็ได้เงินทุนจากพ่อแม่แล้วนะครับพ่อแม่ว่าอยากจะเรียนก็เรียนลูกแต่ว่าจบมาแล้วพ่อบ่มีทุนให้เน้อท่านเจี๊ยหมายว่าตลอดเวลาที่ผมจบสถาปัตย์เนี่ยผมดิ้นรนขวนขวายมาทุกอย่างบอกว่าการออกแบบเขียนแบบรับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในผมทำงานได้ถึงขนาดบริษัท CP Fit Mill ของจังหวัด
ดลำปูนผมเป็นสถาปนิกคนแรกที่ออกแบบให้จังหวัดลำปูนนะครับแล้วก็ได้ไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ทำงานให้จังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเป็นคณะกรรมการอนุรักษ์เมืองเชียงใหม่ในเวลานั้นตุ๋ยนะครับแล้วก็คุณงามความดีเช่นในส่วนหนึ่งก็คือป้ายประตูเชียงใหม่ประตูต้าแปประตูสวนดอกแจงบ้านแจงเมืองแจงขะตั้มแจงสวนดอกแจงกูเฮืองป้าย3ภาษานี่เป็นผลงานของตัวผมเองในฐานะเป็นผู้จัดการกลุ่มช่าง4หมู่นะครับเพราะว่าขณะนั้นนะครับเมื่อย้อนไปเมื่อ20กว่าปีเนี่ยตอนนั้นจังหวัดเชียงใหม่มีเริ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแต่ขณะเดียวกันป้ายต่างๆที่แขวนตามประตูเมืองกับแจงเมืองกับเป็นป้ายที่ชำรุดสุดโทรมนะอ่านภาษาบ่ออกเลยมีแต่ภาษาไทยนะครับผมในฐานะเป็นสถาปนิกทำมาหากินในจังหวัดเชียงใหม่ก็เห็นมองเห็นความสำคัญของการทำป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์โบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยออกแบบป้ายทองเหลืองขนาดกว้างเม็ดกึ่งแล้วก็ยาวประมาณ3เม็ดขึ้นติดที่ประตูต้าแปประตูเมืองแล้วก็แจงเมืองทั้ง4เมืองนั่นคือผลงานที่ผมได้แสดงออกถึงว่าป้ายมีความสำคัญในการประชาสัมพันธ์บอกว่าสถานที่แห่งนั้นจะเป็นสถานที่แห่งใดแต่ผมก็ได้ออกแบบเป็นป้ายทองเหลืองป้ายทองเหลืองเป็นการบ่งบอกถึงการใช้วัสดุท้องถิ่นหรือว่าวัสดุที่มีความขลังในตัวเพราะว่ามีสีทองแล้วก็มีภาษาไทยตัวใหญ่อยู่ทางด้านบนประตูต้าแปภาษาไทยจะตัวใหญ่อยู่ด้านบนแสดงว่านี่คือเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยผ่านมาจะได้ภูมิภาคภูมิใจว่านี่คือประตูเมืองคือประตูต้าแปแต่บรรทัดที่2คือภาษาล้านนาคือภาษาพื้นเมืองที่ป้าอุ้ยแม่หม่อนเฮาอนุรักษ์ไว้ฉะนั้นผมก็บ่ลืมหีดหอยก็เลยเอากำเมืองของเฮาเนี่ยมาเป็นบรรทัดที่2แต่ขนาดเล็กน้อยลงกว่าภาษาไทยน้อยหนึ่งแสดงว่าเฮาเนี่ยฮู้ว่าเฮาเป็นคนล้านนาเป็นหนึ่งใน5ภาค4ภาคของประเทศไทยเฮาฉะนั้นเฮาก็บ่ลืมหีดหอยของความล้านนาผมอยากจะฮื้อพี่น้องชาวไทยที่เดินทางเข้าสู่ภาคเหนือให้ฮื้อเห็นว่ารากเหง้าของคนพื้นเมืองเฮามีก็มีศิลปะมีวัฒนธรรมของเฮาและสุดท้าย

บรรทัดล่างสุดเฮาได้ลงภาษาอังกฤษไว้เพื่อบ่งบอกให้ชาวไทยทั่วทาวชาวต่างประเทศที่มาแอวจังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นว่ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วตรงบริเวณนั้นเพิ่นฮ้องว่าใดฉะนั้นผมก็เลยใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปฉะนั้น3ภาษาเนี่ยผมขอฝากกับพ่อแม่พี่น้องทุกรุ่นทุกตี้ในจังหวัดต่างๆใน8จังหวัดภาคเหนือว่าเฮาคงจะต้องช่วยกันทำป้าย3ภาษาฮือต่อเนื่องกันไปทั้ง8จังหวัดเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของคนล้านนาคนล้านนาเฮามีจิตวิญญาณเฮาเป็นหนึ่งบัลลองบ่าเป็นรองไข่นะครับฉะนั้นเฮากรุงศรีอยุธยาบ่าเคยล้างคนดีคนล้านนาก็บ่เคยล้างคนดีเช่นเดียวกันฉะนั้นขอให้มีความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมบ้านของเฮานะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อผมได้มาดูแลป้อของผมนะครับผมก็ได้ดูแลป้อตั้งแต่แม่เจ้านะครับจนถึงแม่ตอนแม่แหลงทำหาอาหารให้เปิ้นกินขณะเดียวกันผมก็ต้องไปประกอบอาชีพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงแม่แหลงนะครับในขณะนั้นโรคโควิดเข้ามานะครับทำให้งานทางด้านออกแบบเขียนแบบรับเหมาก่อสร้างของผมเนี่ยดรอปหรือว่าลดปริมาณลงมากจนกระทั่งผมมีเวลาว่างมากหนักขึ้นความการที่เป็นคนทำงานหลายตำแหน่งหลายอาชีพเนี่ยทำให้มีเวลาหนักขึ้นพอเวลาหนักขึ้นผมก็เริ่มเครียดกับตัวเองว่าเอ๊ะเฮายังหนุ่มยังแน่นเฮายังพอจะมีความรู้ความสามารถเฮาจะเนี่ยอย่างดีนะครับอันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นในวันนั้นผมก็มานั่งตอบตัวเองยังบ่ได้ก็เลยขับรถปั่นรถถีบขับรถเครื่องแวดเมืองละปูนนะครับเพื่อจะพอว่าผมละเมืองละปูนของผมไป45ปีเนี่ยไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยบ้านเมืองผมยังเป็นเจ้าใดอยู่คำตอบที่ได้เห็นก็คือผมพบนักท่องเที่ยวเดินบริเวณหน้าวัดพระธาตุแค่ 4-5 คนมีรถทัวร์จอดอยู่กันหนึ่งมีรถเก๋งป้ายทะเบียนต่างๆจอดบักขี่กันแล้วผมก็อยู่บริเวณรอบๆตัวเมืองละปูนวันค่ำนะครับก็เฝ้าสังเกตว่าการท่องเที่ยวละปูนของเฮาเนี่ยเอ๊ะ45ปีเชียงใหม่เปิ้นม่วนทึดๆเงินทองไหลเข้ามาเทมาแต่ละปูนเฮาอย่างมามองอย่างเก่ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นเนี่ยครับอันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นจากในตัวผมก็เฝ้ามองหลังจากนั้นผมก็ยังคิดบอกออกว่ามันเป็นปัญหาอย่างนะครับยังบ่พอนะครับเอารถที่ซื้อมาปี30นะครับวิ่งตอนนี้ก็ 800,000 กิโลเมตรขับรถออกจากบ้านตี5นะครับไป8อำเภอด้วยกันนะครับไปบ่ใช่ไปเตื้อเดียวผมลักไปคนเดียวนะครับ8เตื้อด้วยกันนะครับใช้น้ำมันตัวเก่ากินข้าวแต่ละอำเภอนะครับ3มื้อเพื่อจะไปดูว่าแต่ละอำเภอเพิ่นมีของดีอะอย่างว่าพ่องหลังจากนั้นผมไปครบมา8อำเภอท่านลองคิดดูนะครับ8จังหวัดนะ8อำเภอ8ครั้งนี่เป็นกี่เตื้อนะครับพอได้ข้อมูลอย่างครบถ่ายรูปถ่ายสถานที่ต่างๆมาเรียบร้อยแล้วผมก็มาค้นหาประวัติว่าเมื่อเพิ่นมีอะหยังมาผมก็เลยมานั่งออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวละปูนฮื้อกับจังหวัดละปูนด้วยนำเสนอเป็น2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือถ้าไปเอวในสี่รูปแบบครับขอโทษรูปแบบที่หนึ่งถ้าจะเอวในรอบคูเมืองละปูนเนี่ยผมมีสำล้อเสากันคือพ่อแม่พี่น้องได้นั่งชมเมืองละปูนโดยมีการบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงแม่แหลงเฮามีโปรแกรมให้เลือก10โปรแกรมตัวกันนะครับฉะนั้นก็เฮาจะพาพ่อแม่พี่น้องนั่งรถโบราณของเฮาฮ้องว่ารถ3ล้อนครหริพูนชัยคนขับอายุสูงสุดประมาณ80ปีปัจจุบันนี้นะครับอายุต่ำสุดกว่า58ปีตอนนี้นะครับเฮาอาจจะอนุรักษ์กันไว้จะดูแลสำล้อเหมือนกับป้ออุ้ยแม่มอนหรืออ้ายของเฮาเพื่อให้เปิ้นดำรงอาชีพไว้แล้วเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดละปูนของเฮาตัวผมเองกำลังจะวิ่งไปขอผู้สนับสนุนว่าเฮาจะซื้อหมวกซื้อเสื้อซื้อเตี่ยวซื้อรองเท้าซื้อผ้าเข่าม้าแล้วก็เฮาจะปรับปรุงสำล้อให้มันมีความทันสมัยมีไฟเปิดไม่ค่ำไม่คืนใดตอนนี้อยู่ในช่วงของการประสานงานกับหลายๆฝ่ายเพื่อจะได้นำเงินเหล่านั้นมาติดไฟโซล่าเซลล์ให้กับสำล้อเฮาจะได้เอาสำล้อมาบริการนักท่องเที่ยวที่มานอนละปูนได้ตั้งแต่5โมงแมลงจนถึง3ทุ่มเพราะวัดพระธาตุหริพูนชัยวัดต่างๆรอบคูเมืองเนี่ยเฮาจะเปิดจนถึง3ทุ่มเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นความสวยงามทางวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธของเฮาว่าเจ้าคณะจังหวัดท่านนี้หรือที่ท่านได้มรณภาพมาเนี่ยได้สร้างคุณงามความดีไว้กับบ้านเมืองเจ้าใดฉะนั้นก็เป็นมิติของการท่องเที่ยวของเมืองประวัติศาสตร์

ที่อุดมไปด้วยเป็นเมืองโบราณเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาไทยหลังจากนั้นนะครับเฮาก็ยังมีการบริการรถรางทุกวันนี้รถรางเทศบาลวิ่งเจ้า1รอบบ่าย1รอบเนี่ยผมจะนำรถรางมาวิ่ง8โมงเจ้าถึง5โมงมะแรงวันละ5รอบรอบละ2ชั่วโมงมีให้เลือก10โปรแกรมตัวกันเหมือนรถสำล้อนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ติดตามในรายการของผมแถมครั้งหนึ่งนะครับต่อไปสำหรับคนที่ต้องการไปเอา8อำเภอนะครับผมได้ออกแบบเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกคือออกแม่เจ้า6โมงแล้วก็ปิก6โมงมะแรงอันนี้คือไปเจ้าแรงปิกท่านก็จะได้ไปเอวจังแปดอำเภอของเฮาโดยท่านจะต้องเลือกครั้งละ1อำเภอเฮาจะพาพ่อแม่พี่น้องกินข้าวลำล้ำข้าวเจ้าที่นี่อำเภอนั้นข้าวตอนลำล้ำแล้วก็นั่งขันโตกโบราณย้อนยุคของอำเภอนั้นท่านจะพบกับศิลปินวิถีชีวิตของดีของงามแล้วก็สิ่งที่ดีงามไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดประจำอำเภอไปกินไปดูศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพของแต่ละอำเภอท่านจะได้ไปแบบไปเจ้าปีกแหลงท่านไปเจ้าปีกแหลง8อำเภอก็คือ8โปรแกรมเนาะแต่ว่าแฮม8โปรแกรมก็คือท่านไปนอนพักค้างคืน1คืนผมจะนำท่านไปพักที่รีสอร์ทที่สวยที่สุดหรือโฮมสเตย์ที่สวยที่สุดในอำเภอนั้นท่านจะชมงานขันโตกที่บ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนโดยจะมีหัวหน้าหน่วยงานทางราชการและพ่อกับพ่อแม่พี่น้องในอำเภอนั้นมาต้อนรับนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือนอน1คืนเอวต่อแหม1วันฉะนั้นนี้คือแหม8โปรแกรมเพราะเฮามี8อำเภอเนาะสรุปแล้วมาเอวลำพูนตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปนะครับเราจะมีบริการ4รูปแบบนั่งสำล้อนั่งรถรางนั่งรถตู้และนั่งรถทัวร์แล้วก็เราจะมีโปรแกรมให้ท่านชมนั่งสำล้อนั่งรถราง10โปรแกรมด้วยกันไปเอว8อำเภอจะมีให้เลือก16โปรแกรมก็คือ8อำเภอมี2รูปแบบก็คือรวมทั้งหมด16โปรแกรมฉะนั้นรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอประชาสัมพันธ์คือพ่อแม่พี่น้องผ่านสื่อต่างๆแห่งครั้งหนึ่งเนาะณโอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนให้ทุกท่านพี่น้องเจ้าละปูนให้ทราบว่าในวันพรุ่งนี้นะครับที่กัดสันรีสอร์ทนะครับจะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนได้เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทโฮมสเตย์ครั้งแรกของจังหวัดลำพูนขึ้นโดยจะมีการเปิดตัวแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจะไปเปิดงานโดยตัวผมเองก็จะขับรถออกจากบ้านตี5นำเอาป้ายประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวไปร่วมจัดบูธในโรงแรมกัสซันของอำเภอแม่ทานะครับฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็คอยติดตามว่าท่านผู้ว่าจะไปเปิดงานบรรยากาศในการเปิดงานการจัดตั้งสมาคมโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ของ8อำเภอของเฮาเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสมัยผู้ว่าคนนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนในการที่จัดระบบระเบียบของโรงแรมรีสอร์ทและก็โฮมสเตย์เพื่อจะเตรียมการรองรับการท่องเที่ยวผมก็จะเป็นบูธหนึ่งที่จะเข้าไปวางนำเสนอการท่องเที่ยวลำพูน4รูปแบบ8อำเภอตามที่ผมได้เล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังในขณะนี้นะครับฉะนั้นนี่ก็คือมิติใหม่นะครับที่พ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนควรจะต้องตื่นตัวนะครับเฮามาช่วยกันเตรียมความพร้อมดูแลบ้านเมืองให้เฮาสะอาดสวยงามนะครับเฮาบ่ทิ้งขยะเลี่ยราดเฮาจะบ่เผาขี้เหี้ยให้เกิดมวลภาวะเฮาจะช่วยกันอู้กำเมืองนะครับแต่งตัวแบบเมืองเพราะว่ามาลำพูนเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองประวัติศาสตร์ฉะนั้นก็ขอรณรงค์และก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกหมู่ทุกฝ่ายบอกว่าหน่วยงานราชการก็ดีปอกกาประชาชนลูกหลานของเจ้าเมืองลำพูนก็ดีขอทุกท่านได้รำลึกถึงว่ากว่าที่เราจะมาเป็นคน
ถึงอายุปูนนี้ได้นะครับเฮาก็ต้องอาศัยบุญบารมีขององค์พระแม่เจ้าจำมาเทวีถ้าเมืองลำพูนบ่มีองค์พระแม่เจ้าจำมาเทวีเป็นต้นแบบที่สูงที่สุดก็คงจะบ่มีลำพูนมาตราบเท่าทุกวันนี้ตัวผมเองก็ได้พลังใจแล้วก็ได้สืบทอดความดีความงามขององค์เจ้าแม่จำมาเทวีที่ผมเคารพนับถือสูงสุดรองจากพระธาตุเจ้าหริพุนชัยและต้องขอขอบคุณและขอกราบท่านฤาษีวาสุเทพท่านฤาษีสุกันตะฤาษีที่ได้สร้างนครหริพุนชัยนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้พระนางจำมาเทวีได้เสด็จมาเป็นกษัตริย์องค์แรกของนครหริพุนชัยและเป็นกษัตริย์องค์แรกของประเทศไทยนี่คือความภาคภูมิใจในฐานะที่ผมเป็นคนจังหวัดลำพูนขอบคุณนะครับตอนนี้เรามายังฟังเพลงแหมช่วงนึงเนาะเดี๋ยวผมจะมาอู้ต่อแหมครั้งนึงนะครับเชิญฟังเพลงได้เลยครับ

ฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีไปเรียบร้อยแล้วนะครับณโอกาสสุดท้ายณเวลานี้วินาทีนี้นะครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริพูนชัยก็คงจะต้องนำรายการเรื่องเล่าหริพูนชัยจากลาพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศไปก่อนนะครับแล้วขอเชิญจวนพ่อแม่พี่น้องติดตามรายการเรื่องเล่าหริพูนชัยใหม่นะครับซึ่งจะเปลี่ยนไปที่สถานีวัดสันปะยางหลวงนะครับคลื่น FM 103.75 ทุกวันจันทร์นะครับเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็จะได้ไปทำหน้าที่จัดรายการ2วันนะครับวันที่1วันจันทร์ที่1ถึงวันจันทร์ที่3เนี่ยผมจะนำเอารายการวัฒนธรรมประเพณีสี่หริพูนชัยไปอู้1ชั่วโมงนะครับส่วนวันจันทร์ที่2กับวันจันทร์ที่4เนี่ยผมก็จะอู้เรื่องท่องเที่ยวลำพูนนครหริพูนชัยเมืองโบราณเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาไทยนะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องติดตามได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการผมมาตลอด4ปีขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณทุกหมู่ทุกฝ่ายที่ทำให้รายการนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนักๆเลยครับสวัสดีครับ

0: รายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลอุปสรรคต่างๆอันน้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกไปข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะรัฐมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะรัฐมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารหน่วยงานราชการทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยจากสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้ รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมายังพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสั่งการต่างๆที่ผมได้ดำเนินการไปนั้นนะครับได้รับการปฏิบัติและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนผ่านผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนแต่เพียงเท่านี้ในกรณีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับส่วนเรื่องภารกิจที่ไปต่างประเทศมานั้นผมจะหาเวลาหรือจะออกเป็นรายงานแถลงการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อตกลงหรือว่าท่าทีต่างๆผลจากการไปพบตำรวจโชว์ประเทศไทยให้กับ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: วัยใสวาไรตี้ FM 95 สวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จะเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมนูกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกคงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลอง คาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิหอนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าต้องให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยผมว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะแต่จำนวนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์อู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์คราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขน จากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
5: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
4: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชายนาฏป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
6: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งอุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้น รวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอสามชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม17เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเตรียมปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินซ้อนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
8: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขณะนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
7: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าส สทช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช.1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
12: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศหรือต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณี

0: คำขอ5บาททั้งนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปุนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูง

0: ขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนิโญอาจเร่งให้ธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทีนี้การละลายของธารน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐรีเวิร์สทางตอนใต้ของไนจีเรียพร้อมบอกเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนป160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป 5-2 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป 1-10 คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป 3-2 เกม 11-8 9-11 7-11 11-4 และ 12-10 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป2ต่อ0เกม14-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า2ต่อ0เกม21-6และ21-10จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภาคพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม8-21และ22-24ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน0ต่อ2เกม15-21และ14-21ประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยทิพย์มิจาดกับกัจจังณปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาราน0ต่อ2เกม8-21และ12-21ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแรมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เกม21-11 20-22 และ19-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชว์ลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน0ต่อ3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 นาทีขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป2ต่อ0เซต15-11 และ15-7 เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน4ต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีผานิชคาดนาครายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลา น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งเนื้อรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 366 9314และ 089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม1การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา2ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนมประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลาน มรดกล้านนา95ป้าม่วง

ตายจะตายวันไหนพะยังบอกลาทูจะตายวันนี้ก็จะตายวันนี้ก็ว่าใจนั้นไปตายวันทูก็ว่าจังสูบและสังสรรค์เป็นลูกมันย่อมตาย

0: ช่องเขาแต่เราจะเดินตามสลากน้อง
1: เนี่ยนะน่าจะเป็นตามสลากนะครับ
0: ก็เดือน12ก็ปล่อยผี

0: เอาบักกุ้ยกับบักกาลังละบักม่วงเขาละไปใส่ตังไห้แม่จะหาทิพไปอุบักม่วงมีบักกาบักลังบักม่วงเขาลุกเขาใส่ยา
1: เก็บสักบักบัวมาใส่กันถามว่าใส่ไหน
0: แล้วก็มีสวยเข้าดอกดอกไม้เอาใส่ตะปูไว้ก็จะเอาไปถวายอันนี้แม่สูงจะได้อาทิตย์ไปสู่ดินก็ใจมาเข้าใจบ้างจับ

ลากกับพัดมาแล้วตรงนี้ประเดี๋ยวได้มาจากผู้ฟ้องประเดี๋ยวแม่เขามาเล่าถึง

เป็นทางอบัติเขาจะตามผิดนี่กันนักนาเขาก็ได้ทำกระสืบมาศิลปะนักนาเดิมนานเจ้าก่อนท่านนี่ก็ดีใจเหมือนกันเป็นรักสันนี่ละอ่อนมาฟังของกรรมแม่มอนที่มาเล่าก็มา

0: เดือนนี้เป็นละมันขันไปมีสักมีเรื่องสื่อเขาจะได้ตั้งแต่ทั้งนี้อย่าโอ้หูฟังมันได้เอาทางเป็นแฟนเขาจะได้ตั้งแต่เข้าไม่เข้าที่เขาทำไม่ได้นะเขาก็ได้เข้ามาดูกันอย่างนี้ต้องเอาไปตานยามเมื่อเดือนสี่เดือนนี้มันเป็นนะ
1: นั่นคือได้กว่าเขา
0: ได้
1: เนาะ
0: เข้ามาพ่อแม่ปิดตามันดาละให้ละนาเฮาเลยเขาจะต้องทำ

ับคนดวงรับใครสุดคนเมื่อโดนตานไปอาจนั่งเป็นป้าเกียจจากจองจากบ้านเอาไปไหว้วัดหาไปยาวบอกกองเดือนสี่ตั้งเข้าใหม่แล้วต่อจากนั้นจะเงียบอย่างอา

0: เดียวเป็นวันมาฆบูชา
1: เป็นวันมาฆบูชาแห่มาฆครับศีลใหญ่ศีลหลวงนะครับ
0: วันมาฆบูชากันนี้ศรัทธาละกะปากันกะละกะปากันนี้เรียกว่าละเดือน6นี้ท่านสาวกละพระเจ้ามาจากผู้คิดมาจากผู้ทาง

0: เป็นเดือนแถมละกะเปิ้นมีแถมที่สาขาบ่จังหวะเปิ้นมีผู้วันเปิ้นมีผู้ว่าพระสงฆ์นั้นว่าเป็นตำแหน่งเฮาอันนี้อย่าลืมต้องกระปุกถ้าเจ้าเปิ้นมีแต่ตังค์นั้นเด้อ
1: วันมาค่ะละกะวันวันที่สาขาแถมครับ
0: มีสาขาบูชาอันนี้วัดว่าเปิ้นวัดดับวัดตาหื้องามเหมือนกันบ่ว่าเปิ้นมาติดคงไฟงามงามพระสงฆ์องค์นี้เตรียมไว้บอกคือเจ้าบ้านอันนี้เป็นวันมาค่ะวันนี้สาขาบูชา

ผมหน้าละกะที่เหมือนกันเขาจะได้ม่วงกินตาลพันธุ์มงคลสามาแก้วเจ้าออกตัสรุปะสุปรินิพพานรักไม่ได้ขันกันตั้งแต่ต้นแต่งเก้าปิสาขะสามมงคลแก้วเจ้าอันนี้แม่มาลอกดูฟัง

老俺我一壶长槟来送在俺来看，妹妹的妹妹花木

วัดวัดนั้นมาถามนั้นมาสวัสดิ์มาโอ้มาบัญญาโตเรื่องคงเท่าคนแอาจากหมู่บ้านเรื่องวัดเรื่องป่าเขามาถามเขามาเข้าบัดทีว่าเขาเอี้ยวไปเอี้ยว

0: นล่ะพอกินพอตามเตรียมไว้สักปักจะไปเข้าภาษา
1: อ๋อสารฮันนี่เข้าภาษาอีกค่ะ

0: บันฉันนั้นฉันเฒ่าต้องเอาเลี้ยงใหญ่ไปตามทุกเจ้าตามงานหนังสือที่ยังทำ
1: เลี้ยงใหญ่นะครับ
0: เลี้ยงใหญ่เลี้ยงน้อย
1: เนาะมหาที
0: ่สมัยเดิมพันนั้นมีไฟฟ้าผูกลูกแม่ป้า

กับผมตะกี้ผมก็ลืมวันละสงกรานต์นั้นล่ะเปิ้นเป็นของลับเก่าที่ของปีใหม่อยากบังนาอีมาข้ามไปหน่อยนะครับ

มีอย่างกันเราบอกผมมาผมจะศึกษาเอาไว้เรียบร้อยจีมและน้องประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไว้เล่ากันไว้

0: สามก้อยถามผมให้เอาเรื่องสงการบ้านเขา
1: สงการเป็นไงเข้าบ้านพี่หรอ

0: ไปแม่ไปแม่ไปหาจันทร์สมเลยแม่พ่อได้ยินชื่อมา
1: เดินไปมาหาสมเป็นตำทาง
0: บ้านแม่จันสมอยู่ตั้งใดหันก็ปอบอกผมบันไดก็หาจะไปศึกษาตำลาอยู่ตั้งใดกันจะปอบอกมาสักทีจะอยู่เมืองเป้าก็อยู่เมืองฝากเมืองแม่ลงฟางบ่พูดเถื่อเลยพูดที่เถื่อจริงและน้องมา
1: แม่จันสมเป็นเจ้าฝั่งแง่บ้านมีหินแท้แต่ไกลทะโลพี่น้องเจ้าบ้านผู้ยักษ์ผู้คนผู้จู้จักสมไหลก็ผู้ใดไหนหน่อยนี่

Jansson, Ben

0: ศิลปินแห่งชาติทั้งลังก็เขาจะถามเรื่องเก้าของอีแม่เราว่า
1: เราเอง
0: กับวันนี้นะครับ

ันแท้ก็จะได้อาหารปลา

anak ya, dikatakanlah.

แก่จะสมอายุ70 เด็ดยังโซจักเน็ตเพิ่ม

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในหลวงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลัง พื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภรสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
11: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

ขอพระโนตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกข์ผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสาระธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาฮือกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบ่ฮือเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดฮือฮู้ไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าคือกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลาย
ชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอนละมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขหือกับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวนี้ในช่วงที่2ของการดำเนินรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปูนเป็นช่วงคำคมธรรมะวาทะประจำวันวันนี้จะอู้ในเรื่องของดีนอกดีในเอ๋หลายคนหลายท่านฟังธรรมอยู่ดีนอกดีในมันเป็นจะได้ฮัตรู้นะวันนี้เป็นธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตของคนเฮาคำว่าดีนอกดีในนี้เพิ่นบอกว่าเป็นเรื่องในการเสกสร้างเสกสร้างอันยังเป็นการเสกสร้างของดีที่เป็นกิจวัตรของชีวิตของคนเฮาเป็นงานที่ทุกชีวิตห้องแล้วก็เสาะแสวงหาเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าความดีเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านคนโบราณเปิ้นเลยกล่าวว่าพึงรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่ให้กับชีวิตทุกคนนะสถาญาติโยมเกิดมาแล้วบ่เต้าบ่เปียงกันมือที่อยู่นิ้วที่อยู่ที่มือของคนเฮาก็ยังมีดีบ่เสมอกันบ่เต้าเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณงามความดีหรือว่าความดีของคนเฮานั้นก็บ่เหมือนกันโบราณอาจารย์ราชบัณฑิตเปิ้นก็เลยเอามาประมวลไว้แบ่งลักษณะของคนดีแบ่งลักษณะของความดีแบ่งลักษณะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮาไว้4ลักษณะ4อย่างด้วยกันญาติโยมอย่างแรกก็คือดีนอกแต่เสียในอย่างที่2ก็คือนอกเสียแต่ในดีอย่างที่3ก็คือในก็ดีนอกก็ดีอันที่4ก็คือนอกก็เสียในก็เสียนี่ก็ปีนกันไปปีนกันมาเป็น4อย่างละความดีของคนที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตทั้งดีนอกและดีในเนี่ยอันแรกก็คือดีนอกแต่ในเสียอันที่2นอกเสียแต่ในดีอันที่3ในก็ดีนอกก็ดีอันที่4นอกก็ลุนอกก็เสียในก็เสียทีนี้เฮาต้องเลือกเพราะว่าหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายจะไปอยู่หมู่ใดนะจะพัฒนาตัวเก่าคือเป็นคนแบบไหนใน4ลักษณะเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของคนเฮาประการแรกกลุ่มแรกก็คือดีนอกแต่ในเสียหรือหมายถึงว่าดีภายนอกแต่เสียภายในก็ได้แก่ความหมายว่าดีภายนอกอันหมายถึงรูปร่างลักษณะผิวพรรณสันฐานส่วนทรงบุคลิกความสง่าโดเป็นทนงามหุ่นห่างโสภาเอวบางขังเอวบางห่างแคล้วอีกเนาะสูงลักษณะผิวพรรณก็งามสวดทรงบุคลิกนี่ดีแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยดีเพียงแค่รูปร่างหน้าตาแต่ปรากฏว่าเป็นคนเน่าในเพราะอะหยังคนเน่าในคือคนใจเสียสถาญาติโยมท่านผู้ฟังเขามักจะได้ยินคำกล่าวของคนว่า
สวยแต่รูปจูบไม่หอมนะนั่นก็คือว่ารูปร่างหน้าตาในบุคลิกภาพดีหมดแต่จิตใจเป็นใจเสียใจลุกเป็นจิตใจที่ลุกจิตใจที่บ่สะอาดเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างเป็นคนที่มีจิตใจเต็มไปด้วยความคิดโลภความโกรธความเกลียดความหลงไหลอิจฉาริษยาอันเนี้ยกรรมบักเก่าว่าจะได้ข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพงเนี่ยหรือเปรียบเหมือนคนว่าเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือหน้าเนื้อใจเสือเพราะนั้นหมู่เฮาตั้งหลายคนประเภทแรกนี่ไปอยู่ที่ไหนตั้งได้ก็อยู่บ่กู้เหมือนอยู่บ่กู้เหมือนเพราะเป็นคนดีแต่ภายนอกแต่ภายในนี่เสียลุคนประการที่สองอันได้แก่เป็นคนนอกเสียแต่ในดีอันนี้ก็น่าคิดล่ะคนนอกเสียแต่ในดีเป็นคนจะได้เหมือนกับบุคคลคนใดคนหนึ่งก็ตามมองพอผิวเผินแล้วหน้าตาโอ้ภายนอกเนี่ยผิวพรรณบ่ไข่งดงามผิวมองคล้ำรูปร่างก็บ่ไข่ดีบุคลิกก็บ่สง่าบางครั้งเง่งพอไกลๆนี่แปลงหลังกองคอย้อยนะแต่ตรงกันข้ามบุคลิกบ่งามแต่เป็นคนจิตใจสูงส่งเป็นคนที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นคนที่เยือกเย็นเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่บ่วู่วามเป็นคนที่บ่ขี้เกียจบ่ขี้โคตรอย่างสักอย่างอ่ะมีน้ำจิตน้ำใจบ่หันแก่ตัวนี่คนต่างนอกบ่ดีแต่ในดีถ้าเฮาท่านทั้งหลายลองไปพอหรอก็เราไปคบคนที่ว่าต่างนอกบ่งามเนี่ยสดาญาติโยมบางครั้งบางทีใจเพิ่นดีเฮามักจะหันออกทางสื่อโทรทัศน์ทีวีต่างๆไปพอดังสื่อโซเชียลก็ตามเถอะนะในไลน์ในเฟซมักจะหาคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นคนที่โอ้บางครั้งบางทีใส่เสื้อพุทธเสื้อขาดแต่เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือการเหลืองานชุมชนอันเนี้ยพอคนจะพอกลับไปนอกก็ได้แต่ต้องพอไปถึงปลายในคนกลุ่มที่สองเป็นคนที่นอกบางงามแต่ในงามนอกบางงามแต่ในงามอันหมายถึงบุคลิกภาพบ่พอใครดีบ่พอใครงามแต่จิตใจงดงามเพราะอย่างถึงว่าจะอีเพราะว่าคนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นคนพัฒนาจิตใจตัวเก่ายกระดับจิตใจตัวเก่าไว้ละเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสได้ประพันธ์บทกลอนว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเพียงได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมานี่พอยกระดับจิตใจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นผู้มีจิตใจอันสูงส่งอันนี้คนกลุ่มที่สองคนกลุ่มที่สามก็คือคนที่มีตังในก็ดีตังนอกก็ดีดีถึงกู้ดีนอกและดีในคนที่มีความดีถึงนอกถึงในนี่เป็นอะไรถ้าเปรียบเหมือนคนนี่เป็นคนที่มีความดียกกำลังสองมีความดียกกำลังสองนั่นก็หมายถึงว่าร่างกายบุคลิกภาพอย่างก็ดีจิตใจก็ดีรูปร่างพอโตผิวพรรณวรรณะสวดทรงองค์เอวบุคลิกก็เป็นสง่าพอในใจก็โอ้จิตใจดีงามเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นลักษณะที่คนบอกเก่าว่าจะใดหญิงก็สวยชายก็งามกิริยามารยาทเรียบร้อยนี่มีคุณสมบัติของผู้ดีเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนมีน้ำจิตน้ำใจนี่มีคารวะธรรมอ่อนน้อมทอมตนหันคนใดมาเป็นคนผู้อาวุโสก็อ่อนไหวอ่อนก้อมนี่อันนี้คนดีถึงนอกดีถึงในนี่คือลักษณะประการที่3ของคนลักษณะประการที่4ของคนนั่นก็ได้แก่นอกก็รู้ในก็รู้นอกก็เสียในก็เสียคนประการที่4เนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่าน

เนี่ยโอ้รูปร่างหน้าตาสันฐานก็บดีอยู่แล้วนะจิตใจซ้ำหยาบกระด้างประแหมรู้ไปดีๆยกกำลังสองภัยมาเข้าใกล้ภัยมาคบค้าสมาคมแล้วลักษณะของคนพาลได้แล้วนะมองค้ำยังพอใจบดีด้วยนะอยู่ที่ไหนตั้งใดเปิ่นก็เดือดร้อนนี่บุคลิกของคนประเภทที่สี่นอกรู้ในรู้เพราะนั้นคนเฮาเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านเหตุจะไหนเหตุจะใดนักปราชญ์อาจมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานเนี่ยจึงคอยเตือนบรรดาหมู่เฮาทั้งหลายว่าพึงรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่ให้กับชีวิตพอเมื่อมองตามสี่ลักษณะที่อาตมภาพอู้คือกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเนี่ยความดีของคนเฮามันเต้ามาเปียงกันตีมาของคนเฮามันเต้ามาเปียงกันพ่องก็ดีภายนอกแต่รู้ไปในพ่องกันนอกดีแต่ในบ่ดีพ่องนอกรู้ในดีพ่องในก็ดีนอกก็ดีห้องในกะลุนอกกะลุเนี่ยมาเหมือนเดียวกันมนุษยชาติหรือมนุษย์ในสังคมเฮานี้เป็นไปต่างๆนานาเหมือนเดียวกันเหมือนกับอันสุดท้ายเนี่ยที่สร้างความเดือดร้อนในกะลุนอกกะลุเนี่ยเป็นคนหน้าไวลังหลอกมันห้องใจมีแต่สนิมทั้งนอกก็ยังขาดเสน่ห์หันมาได้ไผ่มาเข้าใกล้ล่ะขาดเสน่ห์มีไผ่คบหาสมาคมถ้าเป็นผลไม้เนี่ยก็กำปื้อกำขว่างอย่างเดียวอะบางตีเปิ้นกับเปรียบเทียบบอกว่าคนที่เป็นคนนอกรู้ในรู้เนี่ยนะคือบุคคลใดๆก็ตามที่อยู่แล้วไม่ยกระดับจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเปิ้นเลยเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบเพื่อหันทั้งสี่ลักษณะของคนเฮาแล้วเปิ้นยังเปรียบเทียบเพื่อเฮาท่านทั้งหลายหันว่าเปรียบชีวิตของคนเฮาเหมือนกับดอกไม้เหมือนกับดอกไม้ญาติโยมเหมือนกับดอกไม้ได้จะไรบางคนรูปร่างนี้เป็นเสน่ห์แต่นิสัยเป็นเสน่ห์อุปมาก็เหมือนดอกไม้ที่สีบางแง้มแต่กลิ่นหอมดอกอะไรอย่างล่ะสีบางแง้มแต่กลิ่นหอมอ่ะบางคนรูปร่างเป็นเสน่ห์แต่นิสัยเป็นเสนียดนี่นะอุปมาก็เหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยได้ซาบเหม็นดูสีสวยนะมันมีกลิ่นอย่างสักจังเป็นต้นดอกหน้างัวนะไม่ต้องเอาดอกนางงวยบางคนรูปร่างเป็นเสน่ห์จิตใจก็เป็นเสน่ห์เหมือนกับดอกไม้ดอกไม้ที่สีก็งามกลิ่นก็หอมที่เช่นคนหอมใจดอกกุหลาบสีแดงสดสีชมพูดมพอก็มีกลิ่นอ่อนๆหอมๆตรงไหนเนี่ยอยู่ดอกเกตถวาเนี่ยขาวนวลขาวงามดมพอกลิ่นหอมดอกมะลิขาวจัดดีไปดมพอกินหอมเนี่ยเหมือนกับรูปร่างของคนที่บอกว่ารูปร่างก็เป็นเสน่ห์จิตใจก็เป็นเสน่ห์สุดท้ายบดีถึงรูปร่างหรืออัปลักษณ์ซ้ำจิตใจก็เป็นอัปลักษณ์แผมซึ่งหมายถึงใจบดีใจดำใจซ้ำใจง่ายใจร้ายใจคดใจแคบเนี่ยเปิ้นก็เหมือนบอกว่าเป็นดอกไม้ที่บางแง้มทรงกินเหม็นซ้ำเวลาไปถูกไปต้องเลยนะเป็นพิษเป็นภัยเหมาะอย่างห้องอะอดีเช่นหมามุ่ยเนาะบางแง่มพอนะเราไปแปดใส่นี่โอ้โอขันยุ่มยับยุ่มยับอะเพราะฉะนั้นหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายความดีทั้งนอกความดีทั้งในของคนนะอย่างน้อยแม้รูปร่างสันฐานของคนเฮาบ่พร้อมแต่เฮามีจิตใจที่อ่อนก้อมพร้อมในมโนในนั่นก็หมายถึงว่าบุคลิกของคนอย่างน้อยของเฮาท่านทั้งหลาย

ไหนดีดีตั้งไหนอย่างน้อยของฮื้อดีตั้งไหนหรือจะฮื้อเป็นคนที่มีดียกกำลังสองก็ขอฮื้อบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยไปเพิ่มเติมตัวเก่าฮื้อเป็นคนดีถึงนอกดีถึงไหนดีถึงนอกดีถึงไหนนั่นความสมบูรณ์แบบของชีวิตคนเฮาความสมบูรณ์แบบของมนุษย์คนเฮาความสมบูรณ์แบบของวิถีชีวิตของคนเฮาในญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสังคมยุคของคนเฮานี้มีเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นถ้าญาติโยมได้ติดตามลามตวยในช่องโทรทัศน์ช่องทีวีนะเฮาจะหันปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมทุกขณะปัญหาอันเกิดจากความวุ่นวายปัญหาอันเกิดจากการลักเมื่อมองไปแล้วญาติโยมลองพอเป็นปัญหาความบกพร่องบกพร่องของการรักษาศีลเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามญาติโยมลองเงงพอท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าศีลมั่นคงเนี่ยบ้านเมืองจะร่มเย็นแต่ถ้าศีลในตัวคนเริ่มบกพร่องเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเจ้ามาตะนองไปฟังพอข่าวสรยุทธ์อมาตีแผ่ข่าวหั่นข่าวนี้เดี๋ยวก็ไปปะข่าวโหนกระแสพ่องนี่เนาะสะปะว่าข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยล้วนแล้วค่อนข้างที่จะเป็นวิกฤตอย่างวิกฤตแห่งการใช้ชีวิตคนเฮาเมื่อใดศีลธรรมกลับมาโลกาจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศคำว่าศีลธรรมนี่แหละญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นเครื่องประคับประคองชีวิตของคนเฮาหัวใจแบบคุ้มค่าหัวใจแบบคุ้มทุนหัวใจแบบเต็มไปด้วยคุณงามความดีเพราะนั้นหมู่เฮาลองพิจารณาแยงพอตราบใดก็ตามหน้าโทรทัศน์หน้าหนังสือพิมพ์ยังมีข่าวอาชญากรรมฆ่าฟันลันแตงกันทำร้ายร่างกายกันมีเหตุมีเจ้าขับรถแซงกันเอาโก่งยิงก็มีนะโกงยิงข้ามกระจกรถเอามาหินขว้างใส่กระจกรถเกิดบุบเกิดตีกันนี่เป็นความบกพร่องในใจคนเฮาซึ่งบ่ได้ศีลตัวศีลเองบกพร่องแต่บกพร่องในคนที่รักษานั่นก็หมายถึงว่าศีลข้อที่หนึ่งเมื่อเฮาทำผิดพลาดคือบละเว้นจากการไปเบียดเบียนมันก็เป็นปัญหามันก็เป็นเรื่องวุ่นวายเพราะนั้นตรงกันข้ามถ้าใครฮือความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นในสังคมต้องพลิกไปพออยู่กันด้วยไมตรีอยู่กันด้วยไมตรีพยายามดับอารมณ์ฮ้อนที่เกิดขึ้นในจิตในใจของแต่ละคนให้มันเย็นลงศีลข้อหนึ่งถ้ามันมั่นคงนั่นคือการอยู่ด้วยกันด้วยไมตรีอันที่สองก็มาเดียวกันเดี๋ยวเอาไปปะข่าวหลักหวยพ่องให้เนาะหลักเล็กขโมยน้อยโจรเข้าไปปนในห้างทองพ่องไปจี้ชิงทรัพย์พ่องเนี่ยอันนี้แสดงว่าความบกพ่องของใจคนบกพ่องด้วยศีลข้อที่สองละบ่ยินดีในทรัพย์สินของตัวเก่าที่มีละบ่ยินดีต้องการความใครได้ความใครโลภมันใครได้ขึ้นใครได้ขึ้นเนี่ยมันบ่อยู่ไปตามน้ำบ่ทำไปตามตัวเมื่อมันมีความอยากเกิดขึ้นไปตอยใจกิเลสในใจสินข้อที่สองมันก็เลยบกพร่องใจคนจะรักษามันรักษาบ่คุ้มมันก็เลยเดือดร้อนเป็นปัญหาทีนี้เมื่อจะไปดับปัญหาจากการทำศีลข้อ2ให้บกพร่องก็ต้องรู้จักยินดีในสิทธิของตน
ยินดีในสิทธิของตนอันที่สามศีลข้อที่สามก็ไปแย่งพอตราบใดมีเรื่องจู้สาวเกิดขึ้นมีเรื่องผิดศีลข้อที่สามความสงบสุขในครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะมีก็จะมีแต่เรื่องผิดกันด่ากันในครอบครัวกันบทูกันลามไปจนถึงการทำร้ายร่างกายแก่ฝ่ายตรงข้ามนี้เป็นต้นนะบกพร่องข้อสามล่ะเพราะอย่างเพราะบกพร่องศีลข้อกามเมจะไปดับบ่ฮือเกิดข้อนี้จะได้ต้องยินดียินดีจะได้ต้องไม่สับสนเรื่องประเวณีต้องรักเดียวใจเดียวมีจิตใจที่ซื่อสัตย์อันที่สี่ก็เหมือนเดียวกันต้องไปแยงพอความซื่อสัตย์ในตัวเฮาถ้าบ่โคตรไปโกงแสดงว่าบกพร่องในศีลข้อที่สี่ถ้าบ่โคตรบ่โกงโอ้มีความซื่อตรงซื่อสัตย์แสดงว่ามีความซื่อตรงซื่อสัตย์รักษาศีลข้อที่สี่ได้สุดท้ายมีสติเมื่อเฮาตันตั้งหลายบ่เข้าใกล้สิ่งมึนเมาอันเกิดโทษคือชีวิตเฮาประมาทเราก็มีสติในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเฮาเนี่ยคือดีถึงนอกดีถึงในอย่างน้อยขอคือในดีขอคือใดดียังมากให้ดีถึงนอกถึงในชีวิตเฮาก็จะสดใสเปล่งปลั่งงดงามชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขคือชีวิตที่มองตนเองให้ออกชีวิตที่อยู่กับตัวเก่าคือใดชีวิตที่คือกำลังใจตัวเก่าชีวิตที่บอกตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะอยู่ไปตามน้ำเราจะทำไปตามตัวเหมือนกับดอกบัวที่มันขึ้นตามน้ำมันจะบ่ขึ้นสูงกว่าน้ำไปไหนนักเพราะมันหนีจากน้ำไปบ่ใดน้ำลดละดอกบัวบ่ลงเดี๋ยวมันกูดมันก้นละเดี๋ยวมันหักละน้ำเปียงใดดอกบัวจะเปียงอันเพราะฉะนั้นขอฝากญาติโยมท่านทั้งหลายคือมีกำลังใจต่อสู้ด้วยความดีของตัวเก่าคือมองตัวเก่าอย่าได้มองคนอื่นอย่าเอาตัวเก่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเก่าคือปฏิบัติตามตัวเก่าไปได้ตามวิสัยของตนเองขอฝากท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านไว้เป็นข้อคิดไว้เด้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่จักนำมาผู้เอิญเชิญชวนบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านข่าวประชาสัมพันธ์จากทางวัดสวนดอกขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อนำปัจจัยที่เป็นยอดบุญแห่งกฐินสมทบบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ของวัดสวนดอกทอดถวายณวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกำหนดการวันเสาร์ที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอประชาสัมพันธ์อู้เอิญเชิญชวนประกาศบอกบุญกับญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมทำบุญทอดกฐินมหากุศลสามัคคีสายทานบุญของวัดสวนดอกที่จะทอดในวันเสาร์ที่31ตุลาคมจะถึงนี้ซึ่งก็เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอประกาศอู้เอิญเชิญชวนท่านไหนมีกำลังจิตศรัทธากำลังปัจจัยที่จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปัจจัยบริวารกฐินต้นบุญต้นละ 10,000 บาทหรือจะร่วมทำบุญตามกำลังจิตศรัทธาของท่านท่านใดจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทาสีองค์พระเจดีย์พระธาตุของวัดสวนดอกก็ประมาณจำนวน200ตารางเมตรร่วมทำบุญตารางเมตรละ999บาทท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพประดับระฆังพร้อมฐานมุมพระธาตุจำนวนทั้งหมด28ชุดชุดละ2,000บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพชุดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จำนวน10ชุดเพื่อส่องสว่างองค์พระธาตุชุดละ 2,500 บาทท่านไหนมีความจะประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปูนปั้นรูป12นักษัตรตัวเปิ่งประดับรอพระธาตุของวัดสวนดอกร่วมทำบุญตัวละ 2,900 บาทหรือญาติโยมมีกำลังจิตเจตนาศรัทธาจะให้จะห้อมส่วนใดก็ตามตามกำลังจิตเจตนาที่จะฝากบุญเป็นบริวารกฐินตอดกฐินของวัดสวนดอกก็สามารถอู้เอิญมาตางวัดสวนดอกปัจจัยกู้บาทกู้สตังที่ได้ให้ได้หอมก็เสริมสร้างพลังศรัทธาสืบทอดเจตนารมณ์ในการรักษาพระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษและพัฒนาวัดอันเป็นศาสนสถานคู่แผ่นดินไทยงานทอดกฐินจึงเน้นย้ำให้ญาติโยมว่าอย่าได้พลาดร่วมทำบุญใหญ่ครั้งนี้ไปตัวกัน1ปี1วัดมีเพียงครั้งเดียวติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออู้เอิญจะมาร่วมทำบุญแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพตัวเปิ่งนักสัตว์จะเป็นเจ้า

ภาพไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะเป็นเจ้าภาพระฆังประดับฐานมุมพระธาตุจะเป็นเจ้าภาพทาสีจะเป็นเจ้าภาพต้นเงินจะให้จะหอมอย่างใดก็เอิ้นมาที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตุโอมรองเจ้าอาวาสวัดสวนดอกผู้ประสานงานที่เบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223หรือติดตามทางเพจ Facebook ชื่อว่าเพจวัดสวนดอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประชาสัมพันธ์อูเอิญเชิญชวนญาติโยมร่วมบุญทอดกฐินวัดสวนดอกปี69วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเอาละหนอหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมยการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมทีละปุณจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่าย 2จนถึงบ่าย 3โดยประมาณที่สวทลปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากง่ายเทวบุตตารักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอฮืออินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเราเทวานาคาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองพญาไกกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำชื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำชื่อไว้เตะดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนติเฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต่าอีวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยฮือฟังอายุวันนะภละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้เฮือญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
9: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุขเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
10: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวท.ชัยภูมิรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ตเตอรี่ทันแล้วไม่ได้สตาร์ทกลางน้ำนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ทำความสะอาดพรมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ช่างนนท์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถฟื้นคืนชีพรถสันดาปได้ส่วนรถ EV รถไฟฟ้าก็ทำได้ครับ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: กันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงบ่ายของวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมมาอยู่ด้วยกันกับลำพูนสตอรี่นะครับวันนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทะปิงครับผมขออนุญาตเปลี่ยนภาษาแล้วกันบ่ได้จัดอะไรกันเมินนะครับผมแล้วก็อันสับสนภาษากันหน่อยนะเป็นหลายภาษาด้วยกันนะครับผมใครที่ฟังอยู่นะครับผมตอนนี้ก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะครับวันนี้แดดออกนะบ้านเราแดดออกนะครับผมแล้วก็ตึกที่อื่นเนาะต้องบอกว่าตะกี้ได้รับสายจากกทม.บอกว่าฝนตกหนักแล้วนะครับผมจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกรุงเทพมหานครตัวละกันเนื่องจากว่าช่วงนี้นอกฝนมันก็จะอยู่ตั้งภาคกลางภาคเหนือตอนล่างนะครับผมจะได้แล้วก็ส่งกำลังใจไปนะตอนนี้บอกว่าจะเป็นในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนะครับของภาคส่วนอื่นต่างๆเอ่ยรัฐบาลเอกชนนะครับภาคประชาสังคมหรือแม้แต่ทหารเนาะตอนนี้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วก็เร่งเข้าพื้นที่ให้ครบถ้วนนะครับผมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับผมแน่นอนเลยว่าใครนะครับผมที่อยากจะติดตามสถานการณ์สำหรับน้ำท่วมนะในบริเวณของกรุงเทพมหานครก็สามารถติดตามได้ในช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเราบอกว่าจะเป็น NBT Connect นะครับผม NBT 2HD เป็นโทรทัศน์นอกช่อง11นะติดตามกันได้หรือว่า MCOT ช่อง9ก็ได้นะครับผมรวมไปถึงนะครับผมทาง Facebook นะครับผม TikTok ต่างๆตัวบอกว่าจะเป็นของ NBTBT Connect นะหรือว่า NBT ของเฮาหรือว่าสวทอลับปูนของเฮาก็มีการนะครับนำเสนอในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆไปยังพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับผมแน่นอนเลยเวลาน้ำท่วมฝนตกหนักจะอีเนาะกรุงเทพเนาะจะเอาแต่เฮาเฮาไปอยู่ก็รู้สึกว่ามันมีความวุ่นวายอยู่แล้วเนาะรถก็นักรถก็ติดนะครับผมปลายปอโอ้จะไปแยกกันนะต้องตื่นเจ้านะครับผมประเดี๋ยวนี้ก็มีในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทำให้คนทำงานนะครับก็ได้แบบว่าผ่อนคลายในเรื่องความตึงเครียดการเดินทางไปพ้องนะครับผมรวมไปถึงนะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนาะบางคนโอ้เห็นภาพเนาะน้ำลอยรถลอยต่างๆเขาก็บอกคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในขณะนี้ในกรุงเทพมหานครเป็นกันนั้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ได้คลี่คลายไป 100% นะแต่ก็เป็นในทางที่ดีแต่ล่าสุดเลยก็ได้รับสายว่ามีฝนตกหนักแหมแล้วนะครับผมจะได้แล้วช่วงนี้

นี้ก็อาจจะต้องแบบว่าติดตามสถานการณ์ให้มันใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อว่าใครที่อยู่ที่บ้านเฮาเนาะอาจจะไม่ได้เจอสถานการณ์ว่าฝนตกหนักบ้านเฮาแดดออกแต่อาจจะมีลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็เฝ้าติดตามไปด้วยกันได้นะครับผมพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะครับผมที่เปิ้นเตือนออกมานะเปิ้นบอกว่าภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ต่อด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับผมอาจจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกันส่วนกทมและก็ปริมณฑลมีฝนตกลดลงนะมันบอกว่าลดลงแต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอยู่นะและอาจจะมีบางที่ที่ตกหนักอยู่นะครับผมภาคเหนือมันบอกว่าจะอยู่ทางตอนล่างเน้อบอกว่าจะเป็นตากเพชรบูรณ์นะครับผมถ้าไปอยู่ตรงภาคกลางจะอยู่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับภาคตะวันออกอยู่ที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ก็เพชรบุรีนะครับผมประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงานะดังนั้นแล้วถ้าสีแดงๆนะที่น้องอันเห็นก็โหหลายที่ด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนอยากจะให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เข้าไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้เกาะติดสถานการณ์หากมีการแจ้งเตือนนอกตะวันนี้วันเสาร์ดีกว่าวันเสาร์น้องอันเดินทางกลับจากกรุงเทพนะครับผมก็ได้มีเซลบรอสแคสต์เตือนในเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆเปิ้นมีการให้ข้อมูลว่าเอ๊ะตรงนี้น้ำน้อยน้ำมากตรงนั้นน้ำผ่านบ่ได้ถนนเส้นนี้ปิดดังนั้นแล้วโทรศัพท์มือถือของเฮาก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเนาะในการที่จะแจ้งเตือนภัยรวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่เฮาสามารถติดตามกันได้นะครับผมรวมไปถึงทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์เลยนะครับผมตอนนี้ก็เห็นว่ามีผู้ว่านะครับผมปากน้ำเนาะลงนาม6อำเภอสมุทรปราการเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะครับผมนั้นแล้วตอนนี้จะได้แล้วก็ดูกันตัวนะครับผมจะเอามาแจ้งเป็นระยะละกันสำหรับรายการของเฮานะครับผมแน่นอนเลยลำพูนสตอรี่บ้านเฮาก็จะมีสตอรี่ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังนะครับผมได้รับฟังกันในวันนี้แต่อื่นใดแล้วนะครับผมนอกจากข่าวต่างๆเฮาก็มีในเรื่องของเพลงเพราะๆเนาะที่จะนำมาพูดคุยกันนะครับผมนี่เปิ้นมีรายงานในเรื่องของสถานการณ์มาแล้วนะครับว่านี่เลย15นาฬิกาล่าสุดเลยเปิ้นบอกว่าเป็นการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนนะครับผมเมื่อ15นาฬิกาก็คือบ่าย3ตะกี้นี้วันที่27นะครับผมกันยายน2569ในละปูนของเฮานะครับผมที่ต้องเฝ้าระวังก็คือบันทิป่าซางอำเภอเมืองทุ่งหัวช้างแล้วก็ลีนะครับผมเรดาร์ละปูนเนี่ยเป็นตรวจพบกลุ่มฝนโปรยนะครับหรือว่าฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางแล้วก็มีหนักต่อยนะครับผมในพื้นที่เนอะจังหวัดละปูนของเฮาบันทิป่าซางเมืองลำพูนทุ่งหัวช้างแล้วก็ลีนะครับรวมไปถึงถ้าใครอยู่ฟังอยู่ตังอันเจียงใหม่นะครับผมดอยสะเก็ดหางดงสารพีจอมทองดอยลอฮอดดอยเต่าอมก๋อยสายใต้เนาะระวังกันตัวเองนะครับผมนั้นแล้วช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในจังหวัดลำพูนกันไปด้วยกันรวมไปถึงอัปเดตเพลงเพราะๆที่น้องอันจะนำมาฝากกันไว้ตัวเองนะครับ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: 3 2 ไป

0: FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: วิทยุประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับผม95 MHz นะครับสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์หมุนมาเลยนะครับผมก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะมอบให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในหลายๆช่วงรายการนะครับแล้วก็หลายดีเจต่อยนะครับผมวันนี้ก็จะหลายคนด้วยกันนอกแต่เช้ามาก็จะคุณนัทนะสำหรับกับน้องอั้นนะครับผมแล้วก็ดีเจท่านอื่นๆนอกว่าจะเป็นธรรมงธรรมะต่างๆหรือว่าเนื้อหาสาระต่างๆเขามีทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะครับผมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมง่ายเกินไปของแบมไพลินนะครับผมเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ละกันเนาะเพลงนึงน้ำตาลมดแดงอันนี้ก็โคเวอร์เช่นกันนะครับผมในเวอร์ชันของเนสกาแฟสีนครนะครับคิมหันสีนครเป็น2เวอร์ชันที่ไพเราะนะครับผมมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนแล้วก็มีในเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นและอาจจะทำให้ใครหลายคนนอนในความวิตกกังวลเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วสำคัญนะครับผมอยู่บ้านฮาวแต่ว่าลูกหลานก็ไปทำงานหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพเนาะอาจจะมีความห่วงแล้วก็กังวลว่าจะเป็นท่านเป็นหนี้ก็นะครับผมฝนตกหนักก็หยุดหรือยังเอ่ยหรือแม้แต่ในเรื่องของทรัพย์สินวันนี้เอาในเรื่องของการเตือนภัยมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมเป็นกฎหมายน่ารู้ละกันเนาะต้องอู้ว่าตอนนี้นะครับผมเวลามันเกิดอย่างสถานการณ์อย่างขึ้นนะครับผมสิ่งที่ตามมาเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะสิ่งที่ตามมาก็คือมิจฉาชีพหรือว่าขโมยขจรมันมีนะครับผมในทุกช่วงของชีวิตเนาะแล้วก็ในทุกช่วงของสถานการณ์ถึงแม้ว่ามันจะเร็วร้ายขนาดไหนเนาะแต่ถ้ามูที่มันจ้องจะเยียบมาดีนี่นะมันก็ตึงมีนะครับผมกฎหมายน่ารู้วันนี้ตอนเอาในเรื่องของซ้ำเติมผู้ประสบภัยน้ำท่วมบอกว่าจะเป็นลักทรัพย์นะในช่วงภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันมีโทษหนักนะครับเอามาแจ้งเตือนกันสักหน่อยนึงช่วยโอกาสตอนน้ำท่วมนะคือการโทษมันจะหนักขึ้นกว่าการทำผิดในภาวะปกตินะครับผมลักษณะทั่วไปก็คือถ้าจำคุกนะครับในเรื่องของการปกติเลยก็คือจำคุกบักเกิน3ปีปรับบักเกิน 60,000 บาทนะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นการลักทรัพย์นะครับผมเป็นการลักทรัพย์ซ้ำเติมในช่วงของน้ำท่วมในช่วงของอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้นะครับผมหรือว่าภัยพิบัตินะครับผมหรือว่าเป็นการช่วยโอกาสที่ประชาชนตื่นกลัวอยู่จะจำคุกนะครับตั้งแต่1ถึง5ปีซึ่งปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทนะครับโทษหนักกว่าลักทรัพย์ปกติแน่นอนเลยนะครับผมหากลักทรัพย์เป็นโคกระบือนะครับผมหรือเครื่องมือเครื่องจักรกสิกรรมนะต้องบอกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหากินของพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละครับผมเพราะว่าจะเป็นโคกระบื

อีกหน่อยแล้วก็เครื่องมือเครื่องจักรในเรื่องของการเกษตรกรรมนะครับผมจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 60,000 บาทจนถึง 200,000 บาทเลยเนอะอันนี้เป็นโทษหนักสูงสุดเลยนะครับผมหากใครนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดความบ่ยุติธรรมกับเฮาหรือมันอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้กับเฮาและเฮามีข้อสงสัยและอยากจะขอความช่วยเหลือสายด่วนยุติธรรมสามารถโทรไปได้นะครับผมจำง่ายๆเลยเบอร์เหล่านี้1111นะครับแล้วก็กด77ต่อเลยนะครับผม14ตัวแล้วก็กด77นะครับผมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของกฎหมายตลอด24ชั่วโมงต่อยนะครับผมอันนี้เป็นที่มาของประมวลกฎหมายอาญาเลยเนอะมาตรา335วงเล็บ2วงเล็บ3นะครับผมของกระทรวงยุติธรรมเปิ้นเอามาฝากไว้เราเลยเอามาบอกต่อในช่วงนี้เผื่อว่าผู้ปกครองนะครับผมที่อยู่ตามบ้านเนาะก็จะได้ช่วยกันหาข้อมูลเหล่านี้แหละครับผมเผื่อถ้ามันเกิดขึ้นสถานการณ์แบบอี้เฮาบอกว่าเฮามันบ่เกิดหรอกเฮาก็บ่ฮู้แน่ชัดเนาะขนาดน้ำจะท่วมเฮานะครับหูกำเดียวน้ำมาละนะครับผมดังนั้นแล้วก็เฮาฮู้ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าถ้าสมมติว่าเกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นกับเราก็จะได้ปรับตัวนะแล้วก็ในเรื่องของการใช้เครื่องมือความรู้ต่างๆที่มีอยู่นะเพื่อมันทันท่วงทีกันต่อยนะครับผมอันนี้เรื่องมิจฉาชีพเนาะแต่มีหําเรื่องนึงที่อยากจะมาพูดคุยกันนะในช่วงของน้ําท่วมเฮาต้องบอกว่าบ้านเฮาเนาะสปูนของเฮาอาจจะบ่ค่อยเจอสถานการณ์น้ําท่วมแบบคนอื่นนะครับผมคนอื่นเปิ้นโอ้โหมาแตะมาว่ายังน่านอีเนาะเจียงไฮ้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงทางกรุงเทพที่เปิ้นเจอกันนะมันก็เป็นวิกฤตอันนึงนะเวลามันเกิดขึ้นมานะครับผมซิตี้มันลําบากเหลือเกินกว่าน้ำไฟเนาะไข่รู้สึกพ่องไฟดับกำเดียวนะบ่มากำเดียวเฮารู้สึกแบบว่าโหอยู่บ่ได้ล่าอีนะแต่อันนี้มันบ่หลายชั่วโมงหลายวันเนาะซ้ําเตื้อเป็นติดปุ้นอีนะครับผมเฮาจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นี้จะได้หรือช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นก่อนที่ภาครัฐหรือว่าความช่วยเหลือจากอาสาต่างๆจะเข้าไปถึงเฮาเนาะในช่วงวิกฤตน้ําขังจะยะนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วความสกปรกและก็ความปลอดภัยความสะดวกและก็ความปลอดภัยเนี่ยมันก็ต้องควบคู่ไปด้วยกันในการขับถ่ายนะอันนี้เป็นเรื่องของกิจวัตรประจำวันเลยนะสำคัญบ่แพ้กันเลยนะสำหรับใครที่แบบว่ามีกิจวัตรในการตื่นมาแล้วต้องขับถ่ายเป็นประจำทุกวันเนาะมันอาจจะบ่ไหวละก็ได้อีนะโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอันนี้แหละยิ่งแล้วใหญ่เลยหลายช่วงเวลาเนาะที่ผู้สูงอายุอาจจะมีการขับถ่ายบ่อยกว่าคนอื่นๆนะครับผมตามอายุเนาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวนักเอ่ยแหมนะครับหรือว่าผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของเจ็บเข่าเอ่ยนะสมมติคนบอกว่านั่งยองๆบ่ไหวละอีนะ การต้องนั่งยองๆกับซ่วมเนี่ยนะชั่วคราวมันอาจจะแบบว่ามันทุลักทุเลมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้พันเลิศเอ่ยอย่างเอ่ยมันอาจจะเป็นหนักกว่าเดิมดังนั้นแล้วกรมอนามัยนะครับเปิ้นจึงขอเสนอแหม1ทางเลือกละกันเผื่อว่าถ้าผู้ฟังเนาะอาจจะได้แบบว่าเป็นเกร็ดความรู้ไว้เฮาก็บ่ฮู้วันได้นะครับผมนะมันจะมาแท้ก่อนนะมันจะเกิดก่อนหรือภัยพิบัติอื่นๆที่มันเป็นแบบใหม่นะมันจะเกิดขึ้นกับบ้านเฮาหรือเปล่านะครับผมจากของที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่แหละเฮาจะเอามาทำส้วมกันนะครับผมนั่นคือส้วมเก้าอี้พลาสติกนะครับผมตี้แข็งแรงนั่งสบายแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของข้อเข่าเฮาตัวนะบัดเดี๋ยวนี้มันก็กดๆแก๊ดๆแล้วเนาะนั้นแล้วก็ต้องหาวิธีการที่จะทำให้เฮาสะดวกสบายที่สุดแล้วครับผมส้วมชั่วคราวหรือว่าส้วมเฉพาะกิจเนี่ยทางเลือกสำหรับผู้ที่ประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมก่อนละกันนะครับผมส้วมเก้าสาพลาสติกนะครับผมเหมาะกับผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักหนักหรือว่าคนที่มีปัญหากระดูกข้อเข่านะครับผมคนเฒ่าต่างหลายเนาะเดี๋ยวนี้นั่งก็โอยลุกนั่งก็โอยนะเวลาลุกท่าหนึ่งโอ้เอาท่าอันนี้ก็แขนเต้าอันเข่าตัวเก่าขึ้นแฮมเองนะครับผมอันนี้แหละครับผมสำคัญมากอุปกรณ์มีอย่างพ่องนะเผื่อจะได้จดไว้นะครับผมเก้าอี้พลาสติกที่แข็งแรงนะถ้าพอหูไปแล้วก็คือเก้าอี้ที่เฮาไปนั่งสีขาวสีแดงสีเก้าอี้วัดอ่ะเฮาเอาง่ายๆเลยเฮาจะได้เห็นภาพนะเหมือนเก้าอี้วัดเลยนะครับผมมีดคัตเตอร์หรือว่าเลื่อยหรือว่ากรรไกรเทรนเนอร์อันนี้เป็นห้องว่าของมีคมเนาะแล้วก็ถุงดำหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่นั่นเองขั้นตอนการทำง่ายๆครับผมตัดกระดาษแข็งเป็นรูปที่นั่งนะครับเจาะวงเป็นวงรีนั่นแหละครับผมเอาม็อกได้นะถ้าสมมติว่าเฮายังเข้าไปที่ชักโครกหรือห้องน้ำเฮาได้เอากระดาษแข็งไปวาดที่วงมาเต่ากันอันนี้ง่ายๆเลยแล้วก็เอามาเจาะรูนะครับผมเอามาเจาะพื้นรองนั่งที่เก้าอี้นะครับประมาณ 12-15 เซนหรือตามวงที่เฮาวัดมานะครับผมแล้วก็ยาวประมาณ25เซนเนาะแล้วก็สวมถุงนะครับผมลงไปในวงรีนั้นนะครับเพื่อที่จะได้เอาไว้คลุมนะครับแล้วก็มีการชำระเหมือนว่าเราขับถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะได้มัดเก็บได้ง่ายเลยนะครับผมใช้เศษมัดปากถุงให้แน่นนะครับนำไปทิ้งในจุดที่กำหนดตัวล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่าสุขอนามัยตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับผมการดูแล
แลอนามัยในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยถึงแม้ว่าน้องอั้นจะเอามาอู้ตอนนี้เนาะใครจะบอกว่าโอ้แดดออกอยู่นะครับผมฝนก็ตกน้อยเดียวจะมาอู้อย่างอันนี้บอกว่ารู้ไว้ก่อนนะรู้ดีรู้ก่อนดีกว่ารู้งี้นะครับผมวันสัมวันมาปุ๊บเฮาหูอีตันละนะครับผมอันนี้หูก่อนดีกว่าการดูแลสุขลักษณะอนามัยของเฮาในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับความปลอดภัยไปตัวการดัดแปลงเก้าอี้พลาสติกเนี่ยครับทำมาแบบชั่วคราวเนาะแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการลื่นล้มเวลาเรานั่งยองๆนะลดความเสี่ยงในเรื่องของข้อเข่านะลดความเสี่ยงในเรื่องของข้อเข่าผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนที่น้ำหนักตัวนักเนาะแล้วก็ตายที่สุดเลยนะครับผมเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องมัดปากถุงให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆนะมันเป็นของเสียเนาะนำไปทิ้งในจุดที่เป็นกำหนดตัวแล้วก็ล้างไม้ล้างมือนะครับแล้วก็ล้างอุปกรณ์ของเฮาให้มันสะอาดนะพร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับผมนั้นแล้วก็บอกว่าจะอู้จะได้ดีเนาะเป็นกำลังใจนะครับผมเวลาเฮาไปเจอน้ำท่วมเนาะวันที่ปิกมาวันเสาร์ต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นนี่คือโหหน้าดอนเมืองนะหน้าสนามบินดอนเมืองน้ำเต็มหันนะครับผมนั้นแล้วส่งกำลังใจไปละกันนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะปฏิบัติตามข้อแนะนำคำแนะนำของภาครัฐกันตัวเนื่องจากว่าเวลาเฮาลงไปช่วยเหลือนะบอกว่าจะเป็นพี่ทหารพี่ฝ่ายปกครองนะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เวลาเข้าไปเปิ้ลก็จะมีขั้นตอนของเปิ้ลนะครับผมช้าเร็วกลางหรือว่าเอาไหนที่ต้องเข้าไปเร็วที่สุดอันนี้รอได้อันนี้รอบ่ได้อีนะครับเปิ้ลก็จะมีการวิเคราะห์ก่อนแล้วก็เข้าไปดังนั้นแล้วถ้าเฮาศูนย์อ่านอีเนาะศูนย์อ่านกันเนี่ยมันก็จะช้าลงนะครับผมถ้าสมมุติเฮาเป็นไปตามการปฏิบัติของเปิ้ลก็จะจัดกลุ่มง่ายเข้าไปช่วยคนที่ต้องช่วยก่อนและความรวดเร็วก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับฝากไว้ตัวละกันนะฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมในช่วงนี้หากใครจะขอเพลงอย่างพิเศษ0535255666นะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: เพลงเพราะๆ2เพลงนะครับผมในช่วงนี้ละกันนะครับผมผู้ลูกสาวผู้การนะในเวอร์ชั่นของพ็อกบิ๊กไอนะครับผมเสียงเพราะๆเนาะของวงนะครับผมวงที่เอาเพลงเก่าๆนํามาคัฟเวอร์ใหม่นะครับผมในสไตล์แบบว่ามันจะผสมกันเนาะบัดเดี๋ยวนี้นะร็อกพ่องนี่นะลูกทุ่งพ่องนี่นะแต่ก็มีเสน่ห์ไปของแฮมแบบหนึ่งนะครับผมแฮมเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงเก่าเลยนะครับของอรวีสัจจานนท์นะฮะเจ้าน้ำตานะครับผมสองบทเพลงละกันเก่าสลับใหม่แล้วก็สลับเวอร์ชั่นสลับแนวเพลงกันไปนะเพื่อที่จะได้สร้างความแบบว่าบันเทิงให้กับท่านผู้ฟังนะครับผมในช่วงของบ่ายๆแบบนี้ในลำพูนสตอรี่นะครับผมแน่นอนเลยว่าล่าสุดเลยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นปิ๊กมานะจากลอนดอนเนาะแล้วเพิ่นก็มาประชุมนะครม.นัดพิเศษนะครับผมที่จะมีการพูดคุยในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้นะครับล่าสุดเลยมีการเคาะนะครับผมว่าจะเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนาะ2วันติดกันก็คือจะ28แล้วก็29กันยายนนะในพื้นที่4จังหวัดตอนเนินที่ได้รับผลกระทบและมีการประกาศไปนะครับผมกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนาะเพื่อบรรเทาในเรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าการเดินทางในกรุงเทพมันยากแต่แตงนะครับผมแล้วก็หันแบบว่าโอ้ออกมาก็ตึงยากเนาะใครออกมาเตลมาขนาดเตลยังจะล้มเลยนะครับผมบางเตือนมันมีคลื่นน้ำที่รถผ่านมานะครับผมแม้แต่รถเนาะถ้ามันไปมันก็จะทำเพื่อเครื่องยนต์เสียได้ดังนั้นแล้วก็ดูแลรักษากันตัวเพื่อนก็มีการหยุดเพื่อ2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ได้รับมาก่อนนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับผมน้ำท่วมมานะครับเตรียมของให้พร้อมตัวละกันระวังโรคแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวให้ดีนะครับผมคลองใช้ที่ตอนนี้ที่หลายๆคนน่าจะเริ่มหาซื้อกันเวลาเราเปิดคลิปตอนนี้ทุกคนก็จะออกไปซื้อนะบอกว่าจะเป็นรองเท้าบูทนะครับผมป้องกันในเรื่องของการสัมผัสสิ่งสกปรกลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็บาดแผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางทีห้ามประสวมนะครับผมมันมีเศษมงเศษไม้เศษแก้วต่างๆที่อาจจะทำให้เท้าของเรานะเกิดบาดแผลได้รวมไปถึงถุงมือยางนะครับใช้เพื่อเก็บขยะเก็บต่างๆทำความสะอาดเนาะมันจะได้ไม่ต้องโดนผิวหนังของเราสบู่เจลล้างมือต้องมีพร้อมที่สำคัญอุปกรณ์ในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวก็ต้องเตรียมยาให้พร้อมเหมือนกันน้ำดื่มสะอาดอาหารปรุงสุกนะครับผมป้องกันในเรื่องของโรคทางเดินอาหารเนาะแล้วก็ยากันยุงยาทากันยุงมุ้งต่างๆตัวแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือหน้ากากอนามัยเวลาเราใส่ในเรื่องของ อยู่กับคนนักแนกมันอับมันชื้นหรือบางทีเราทำความสะอาดเนาะสารเคมีต่างๆมันก็จะบ่ได้ผ่านเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของเรานะครับผมวิธีใจง่ายๆก็สวมรองเท้าบูททุกครั้งก่อนจะออกไปย่ำน้ำนะครับผมย่ำเสร็จมาปุ๊บเข้าบ่เข้าออกมาล้างน้ำให้สะอาดล้างสบู่ให้สะอาดแล้วก็เช็ดผิวแห้งๆนะครับผมซักผ้าเปลี่ยนผ้ากันตัวเนื่องจากว่ามันอาจจะเกิดเชื้อราได้ในช่วงนี้ที่สำคัญเลยที่เป็นห่วงนะครับในเรื่องของการกินนะครับผมก็ปรุงสุกนะแบบว่าจะเป็นในเรื่องของตอนไหนเนาะบ้านเฮาน้ำมาท่วมสิ่งที่เฮาสำคัญก็คือดูแลสุขภาพกันตัวปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดนะครับเวลาได้รับของบริจาคนะบอกว่าจะเป็นภัยพิบัติไหนก็ตามอยากจะให้ทุกท่านตรวจสอบว่ามันดีกลิ่นอยู่ก่อนถ้ามันมีกลิ่นนะตัวมันเริ่มแบบว่าน่าสงสัยแล้วเราต้องไปกินมันนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราสายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับเผื่อว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ1422นะครับผมเปิ้นฝากไว้ตัวในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะเตรียมความพร้อมแน่นอนว่าต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าภัยจะบังเกิดที่เฮาต้องหูก่อนเพื่อเตรียมรับมือให้ทันนะครับผมก่อนที่จะสถานการณ์มันจะมาถึงตัวเฮาก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเฮาบ่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของทรัพย์สินความเสี่ยงในเรื่องของชีวิตนะครับผมเฮาจะปลอดภัยกันทั่วหน้าเน้อนะครับผมวันนี้นะครับผมลาไปก่อนแล้วนะครับลำพูนสตอรี่เนาะจะได้แล้วก็มีอีกหลายรายการเลยที่มารอนะครับผมให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกันบอกว่าจะเป็น 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผมรวมไปถึงกฎหมายน่ารู้สำหรับวันนี้นะครับแต่น้องอันวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วปะกันใหม่6โมงเช้าวันพุธเน้อกับอู้ข่าวเล่าความวันนี้เฮาลากันไปก่อนกับเพลงนี้ดีกว่านะครับผมครูรำดวนน่าจะได้ยินเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ
0: ฟังเพลงเพราะFM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 544,522 คน รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยพจน์โพสี

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2519วันนี้ผมพจน์โพสีรายงานตัวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรายังเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz นะครับนอกจากนี้ยังถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live นะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และฝากคำถามต่างๆไว้ได้ทันทีเลยนะครับเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์02ครับ276-9717และ02-276-9721 2หมายเลขนี้ช่วงเวลาทำรายการนะครับสำหรับเบอร์พิเศษ081-715-9551-3 3เบอร์นี้นี่ท่านโทรได้ทุกเวลานะครับทีมงานของขยันของเราเนี่ยนะครับรับยินดีรับสายนะครับเพื่อจะประสานงานในทุกๆเรื่องของท่านผู้ฟังทุกท่านเลยสำหรับท่านผู้ฟังที่มีข้อมูลต้องการจะให้เราเป็นเอกสารเขียนเป็นจดหมายมาได้ไหมได้ครับส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่อยู่นะครับเลขที่236อาคาร2สถานีวิทยุนะครับถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับเท่านี้ถึงเลยครับเราก็จะได้ติดตามการช่วยเหลือของท่านผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับไปอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่ส่งผลกระทบกับเรา2วัน3วันมาแล้วนะครับในหลวงทรงห่วงใยครับพระองค์ท่านทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้เร่งช่วยเหลือพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เร่งช่วยเหลือพร้อมบรรเทาความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั้นนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางนะครับนะแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่กองทัพภาคที่1นะครับเร่งประสานงานหน่วยงานนะครับแล้วก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ทางกองทัพก็จัดกำลังทหารเนี่ยนะครับแล้วพร้อมกำลังจิตอาสานะเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรือยานพาหนะและเข้าช่วยเหลือรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับเร่งรัดไปเป็นกรณีพิเศษกรณีผู้ป่วยนะครับและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่รับผลกระทบนะนอกจากนี้ยังนำยานพาหนะนะครับนำรถยนต์นะกรณีรถยนต์ของประชาชนเนี่ยออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยพร้อมกับทั้งโรงครัวนะครับอาหารเครื่องดื่มและกระถุงยางชีพให้กับผู้ที่พักอาศัยที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ออกมาก็ต้องในพื้นที่ก็ต้องเอาอาหารเข้าไปช่วยด้วยนะครับพร้อมกันจะตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์พักพิงเปิดช่องทางนะครับการรับแจ้งเหตุให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่ร้องขอความช่วยเหลือได้รวดเร็วพร้อมกับชับนะครับกำลังพลให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับทางสายๆนะครับทางท่านนายกนะครับนะอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่เลยนะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองประเมประชากรนะครับพื้นที่เขตบางเขนนั่งรถนายกสูงแล้วก็ไปพร้อมกับที่ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็รับมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองเลยนะท่านนายกก็ลงไปสวมเสื้อโปโลสีขาวนะครับนะแล้วก็ลงไปพร้อมกับทางคณะนะครับนะไปยังชุมชนนะต่างๆเข้าไปในพื้นที่เขตบางเขนท่านนายกนะฮะลงไปดูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าตรงนี้ในจุดที่พื้นที่บางเขนตรงนี้นะครับได้รับผลกระทบระดับน้ำถึงระดับเอวเลยนะครับแล้วก็บางจุดก็ต้อง บางจุดก็มีปัญหาเรื่องอาหารการรับประทานนะครับท่านนายกควักเงินเลยฮะ 3,000 บาทให้ร้านลูกชิ้นที่ปิ้งลูกชิ้นบอกแจกพี่น้องในชุมชนก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในชุมชนนี่เหมาเลยท่านเหมาเลยบอกว่าทำอาหารไปเลยกี่ชุดก็ตามแจกให้คนในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับได้รับการช่วยเหลือก่อนนอกจากนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็เหมาอีกนะฮะเหมาเพื่อจะจ่ายให้คนในชุมชนได้รับประทานอาหารก่อนเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็รอตั้งครัวชุดตั้งครัวก็ว่าไปนะครับจนตรงนี้ก็บอกว่าต้องเร่งด่วนก่อนอาหารการกินต้องมาก่อนท่านนายกย้ำเลยหลังจากที่เข้าลงไปในพื้นที่นะครับที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับมาเขาเรียกว่าชุมชนพื้นที่บางเขนเนี่ยก็มอบของบริจาคนะครับพี่น้องประชาชนด้วยนะแล้วก็จากนอกจากนี้พอบ่ายสามครึ่งนะสามสิบเนี่ยก็ไปเลยฮะท่านนายกก็ตั้งวอลลุ่มเลยนะประชุมครม.พิเศษในช่วงบ่ายวันนี้ครับกำลังประชุมกันอยู่เลยนะครับตามที่รายงานเข้ามาและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ามีสายด่วนเข้ามาพิเศษเลยนะครับนะเราจะมีการตัดถ่ายทอดสดกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีมัดพิเศษวันนี้ช่วงเวลานี้นะครับทีมงานเราก็จะเกาะติดสถานการณ์การช่วยเหลือของรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดในทุกๆกรณีนะครับนะในส่วนของที่พี่น้องประชาชนที่แจ้งข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นอนใจนะหลังจากที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักมา2วัน3วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะครับยังเป็นปัญหายังเป็นประเด็นที่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเข้ามาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับนะขณะนี้ก็คือถนนสายหลักเลยนะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยหลีกเลี่ยง31เส้นทางนะท่านผู้ฟังครับเส้นถนนรามอินทรานี่โอ้โหแน่นอนเลยนะเส้นทางถนนรามอินทรานี่หลักเลยมาจากพี่น้องทางตะวันออกทางมินบุรีทางรามอินทราด้านนู้นนะฮะตรงจุดนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับในขณะที่ถนนพหลโยธินนะครับช่วงน้ำท่วมก็คือซอยพหลโยธิน51นะฮะแล้วก็นู่นนะฮะไปถนนไปเชื่อมโยงกับทางถนนประเสริฐมนูญกิจนะบริเวณใกล้ๆกับซอยพหลโยธิน55ด้านนู้นก็มีปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ในขณะการช่วงหน้ากรมฐานราบ11ประตู2ท่วมสูงประมาณสัก20เซนติเมตรนะในขณะที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูงประมาณ20เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับถนนเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์นี่ก็โหหน้าด้านนี้นะฮะช่วงน้ำท่วมก็คือผลโยธินถึงซอยผลโยธิน50นะครับนะถนนเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์ไม่ใช่เทพารักษ์ถนนเทพารักษ์นะฮะแล้วก็ถนนวัชรพลด้านนี้ครับถนนวัชรพลช่วงน้ำท่วมนะครับบริเวณซอยวัชรพล3ถึงซอยวัชรพล2ทับ7นะถึงถนนเทพรักษ์นะครับถนนเทพรักษ์นี่ต่อเนื่องกันวัชรพลกับเทพรักษ์นี่ถนนเชื่อมต่อกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงซอยวัชรพล8นะฮะไปจนถึงซอยวัชรพล1ทับ9นี่มีระดับน้ำสูงตั้งแต่ประมาณสัก20เซน15เซนได้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับท่วมฟุตบาทหมดเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะถนนเส้นนี้นี่ช่วงจากหลัก4สแควร์ซอย1เนี่ยไปถึงวงเวียนอโศกรีหลัก4เลยนะครับซอยแจ้งวัฒนะ10นะแยก1ถึงเนี่ย6นี่นะครับแล้วก็ถนนกระแพงเพชร6นะนอกจากนี้น้ำท่วมนะที่2จุดที่วัดช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับก็ระดับน้ำท่วมสูงนี่ฟุตบาทเลยละหมดเลยนะครับ20กว่าเซนติเมตรนะฮะแล้วก็ช่วงตรงข้ามกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับถนนนวมินทร์นะรายงานข้อมูลเข้ามาแล้วบอกว่าช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับซอยนวมินทร์155นะครับถึงซอยนวมินทร์38นะย่านนี้ก็บริเวณแยกใกล้เคียงนะครับหน่อยซอยนวมินทร์107นะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วน3จุดนะที่พื้นที่นวมินทร์นะช่วงนวมินทร์155นี่สูงท่วมฟุตบาทหมดนะครับนะแล้วก็ซอยนวมินทร์105นะครับซอยนวมินทร์38ถนนมนูญกิจนะครับประเสริฐมนูญกิจช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับถนนนวมินทร์ครับนะ ช่วงแยกนวมินทร์สูงท่วมฟุตบาทเลยนะครับนะสูงประมาณสัก20เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นบางจุดก็ประมาณสักครึ่งนักแข้งนะครับนะนี่ในขณะเดียวกันถนนรามคำแหงนะครับถนนรามคำแหงช่วงจากซอยรามคำแหง53นะครับถึงซอยรามคำแหง55นะครับนะแล้วก็ซอยรามคำแหง41ทับ1ถึงซอยรามคำแหง43ทับ1ซอยรามคำแหง20ถึงซอยรามคำแหง13นะครับเนี่ยแล้วก็ซอยรามคำแหง21ถึงซอยถึงถนนพระราม9แล้วก็จากซอยรามคำแหง35ถึงซอยรามคำแหง33ช่วงนี้จุดบริเวณนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับจุดแต่พื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมฮะน้ำท่วมต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะครับนะแล้วก็ตรงข้ามกับซอยรามคำแหง53นะฮะแล้วก็รามคำแหง20รามคำแหง43นะครับตลอดแนวเลยพื้นที่ถนนรามคำแหงนี่ตลอดแนวนะครับยันไปถึงถนนหัวหมากช่วงที่ต้องระมัดระวังบริเวณใกล้เคียงกับซอยรามคำแหง24ตรงจุดนี้ก็น้ำลึกเหมือนกันนะตรงจุดด้านนี้นะถนนศรีนครินทร์นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถนนศรีนครินทร์นี่ช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยจากแยกลำสาลีนะครับถึงซอยศรีนครินทร์1นะครับจากทางบริการทางขวานะฮะเรียกว่าบริการด้านขวาด้านถนนกรุงเทพนะเป็นทางที่เป็นเปิดเข้าไปทางเข้าถนนมอเตอร์เวย์ตรงจุดนี้นะครับลอดใต้ทางแยกพัฒนาการตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังมีระดับน้ำช่วงสูงนะฮะประมาณ20เซนติเมตรนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงเสนานิคมนะครับช่วงเสนานิคมจุดนี้ก็เป็นปัญหานะครับนะเสนานิคมตอนหนึ่งซอย15นะครับนะไปถึงเสนานิเวศนะเสนานิเวศ112สูง20เซนติเมตรนะครับนะอันนี้ก็มองดูระดับน้ำต่างๆตามที่รายงานเข้ามานะครับส่งข้อมูลเข้ามาเป็นระยะเนี่ยนะครับก็ระดับน้ำยังสูงแล้วก็ยังทรงตัวนะครับแล้วก็พื้นที่ในจุดอื่นๆอาจจะได้ผลกระทบนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของรถที่จอดเสียนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบำรุงจะต้องทำอะไรยังไงเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างนี้มีความคืบหน้าหรือจะขอความช่วยเหลือไปที่ไหนได้บ้างเรื่องนี้ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประสานงานไปที่ท่านรองเลขาคปภ.นะครับนะท่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับท่านดร.อดิศรพิพัฒน์วรพงศ์สวัสดีครับท่านรองเลขาท่านรองเลขาครับ
2: สวัสดีครับ
1: กำลังออกอากาศกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับท่านรองเลขา
2: ครับผมครับ
1: ท่านรองเลขาครับจากภาวะที่ฝนตกหนักนะแล้วไม่ตกแป๊บๆแล้วตกมา3วันแล้วนะฮะและส่งผลกระทบในหลายพื้นที่เราจะเห็นเลยนะฮะท่านรองเลขาว่ามีน้ำรถนี่จมน้ำแบบจมด้วยอยู่ไปด้วยแล้วขับรถก็เสียไปด้วยไอ้ตรงนี้ครับกรณีลักษณะแบบรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมแบบฉุกเฉินแบบธรรมชาติเนี่ยในขณะที่เรามีประกันชั้นหนึ่งประกันจะสมัครใจอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: เราควรจะทำอะไรยังไงอย่างเงี้ย
2: เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างที่พี่ทางพี่พูดเนี่ยนะครับ ประกันที่จะคุ้มครองโดยหลักการจริงๆแน่ๆก็คือประกันชั้นหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นการซื้อประกันประเภทอื่นอย่าง2บวกหรือ3บวกจะต้องดูเงื่อนไขกรมธรรม
1: ์
2: ว่ามีการซื้อน้ำท่วมเพิ่มหรือไม่นะครับกรณีที่เกิดภัยน้ำท่วมแบบนี้นะครับผมเรียนว่าก่อนอื่นที่ควรทำมากที่สุดนะครับ ก็คือการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับเวลาเราถ่ายรูปรถยนต์เนี่ยนะครับให้ถ่ายมุมกว้างก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยนะครับอยู่ในสถานที่แบบไหนนะเราจะเห็นระดับน้ำนะครับโดยรอบนะครับแล้วก็ถ่ายมุมเจาะนะครับว่าน้ำเนี่ยเข้ามาในรถเราระดับไหนคือรถเบาะรถท่วมคอนโซลหรือว่าท่วมคันนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าเป็นคลิปได้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถบันทึกนะครับเสียงลงไปด้วยว่าในเหตุการณ์วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่เวลาอะไ
1: ร
2: แล้วก็เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับผู้ที่ทำประกันประเภทหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากเก็บหลักฐานตัวนั้นเสร็จนะครับก็หลักการง่ายที่สุดก็คือโทรแจ้ง call center ของบริษัทประกันภัยหรือในกรณีบางบริษัทอาจจะมีแอปพลิเคชันก็สามารถส่งหลักฐานเหล่านี้ นะครับผ่านแอปพลิเคชันไปได้นะครับแล้วก็จะมีการออกใบเคลมมานะครับถ้าจะให้แนะนำต่อนะครับถ้าจะทำให้มันง่ายที่สุดปกติถ้าเราเข้าไปในอู่หรือศูนย์ในเครือของบริษัทที่เราซื้อประกันไว
1: ้
2: นะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็วเพราะว่าเขาจะทำงานลิงก์กับบริษัทโดยตรงนะ
1: ครับขอตกสัญญาณไปสัญญาณด่วนไปที่มติคณะรัฐมนตรีประชุมด่วนพิเศษกันได้นี้ก่อนครับ
3: ในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบริการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบข้อ3ครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายข้อ4ครับมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามที่รับการประสานงานครับข้อ5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานกับกทม.ในการสูบน้ำระบายน้ำให้สอดคล้องกันข้อ8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีข้อ9ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆและการบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญข้อ10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและสถานที่บ้านพักให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมและการเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อม12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ติดเตียงและเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มยา

รักษาโรคถุงยังชีพโดยเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยข้อ13ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทุกโดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวข้อ14ให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ Work From Home และให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในข้อสั่งการนี้นะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมีอยู่มากมายข้อมูลข่าวสารที่เปิดขึ้นมาในทุกวันในผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆประชาชนไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ในการนี้ครับรัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพครับศูนย์นี้จะเป็นทำหน้าที่ในการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจัดทำเป็นข้อมูลกลางครับเพื่อส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนของข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลายโดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงถ้ามีข่าวสารข้อมูลใดๆที่มีการอัปเดตมีการเพิ่มเติมตลอดทั้งวันก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลในเพจไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันครับรัฐบาลเข้าใจครับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่ามีคำถามว่าการน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับวิกฤตน้ำท่วมปี2554หรือไม่เพื่อให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้กับน้ำท่วมปี2554เมื่อเหตุน้ำท่วมปี2554นั้นน่ะมีการเกิดพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดพายุนำมาซึ่งฝนตกลงมาสู่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมามีน้ำท่วมตามทางตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและลงมาสู่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่ต่างกันกับครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าฝนตกจำนวนมากกว่าระดับที่การระบายน้ำจะรับได้ปัจจุบันการรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศสุดขั้วจากฝนที่เกิดมาเป็นลักษณะของฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนที่ตกลงมาเริ่มแต่วันที่24กันยาจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ถึง340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำมากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำฝนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ43ปีครั้งสุดท้ายที่เราเจอน้ำฝนขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2526ครับในการระบายน้ำปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อให้มีการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับมีการคาดการว่าถ้าหากไม่มีฝนตกหนักในแบบเดิมมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากว่าปัจจุบัน

0: ใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลจากกรุงเทพมหานครแต่หากทั้งนี้ประชาชนท่านใดยังมีความกังวลใจในสถานการณ์ยังมีความไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหมายเลขสายด่วนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร1555สำหรับต่างจังหวัดนะครับเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วสถานการณ์น้ำฝนในปัจจุบันนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมากในภาคตะวันออกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ต่ำและพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลอภัยภูเบศรขอให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมการเคลื่อนย้ายถ้ามีการมีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องมีการเตรียมเคลื่อนย้ายออกไว้ก่อนที่ฉะเชิงเทราครับบริเวณอำเภอเมืองอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเข็นนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักษ์อำเภอปากพลีครับจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวส่วนอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ฟังคำเตือนแล้วก็ให้สังเกตปริมาณน้ำในพื้นที่แล้วก็คำชี้แจงหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กลับมาทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลยท่านนายกได้ตอกย้ำได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องครับว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าจะเป็นช่องทางที่แม่นยำหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ประชาชนต้องไม่ประสบภัยเพียงลำพังขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดการมติที่ประชุมในวันนี้ที่รองโฆษกรดิดานะครับจะมาแถลงในเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน4จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติ

0: อีกประเด็นสำคัญคืองานจัดซื้อจัดจ้างและการเงินงบประมาณที่ส่วนราชการต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกรมบัญชีกลางยืนยันว่าส่วนราชการสามารถเข้างานระบบผ่าน EGP และระบบ GFMIS จากสถานที่ต่างๆได้จึงขอให้หน่วยงานกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรืองบประมาณตกพับไปค่ะดังนั้นเมื่อวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้วคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับนั่นเป็นการรายงานสดเลยนะครับที่ทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตัดเสียงสดมาเลยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับณทำเนียบรัฐบาลนี่เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่4จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจะมีวันหยุดเพิ่มก็คือวันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายนนะครับเพื่อที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายต่างๆที่ผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเองนะครับพร้อมกันนี้ก็ย้ำเลยนะว่าเรื่องของการบันทึกภาพนะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับแต่ท่านสามารถจะบันทึกแล้วก็พูดไปได้เลยว่าวันเวลาเท่าไหร่เกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะคปภ.ที่ค้างไว้ไปเมื่อสักครู่นี้พอดีข้อมูลจากทางท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ท่านมีกรอบนะเป็นกรอบในการที่จะดำเนินการกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะอย่างฉับพลันแบบนี้นะครับหลักการคือว่าจะเคลมประกันเนี่ยนะครับความเสียหายต่างๆกรณีที่เป็นรถก็ดีรถบ้านนะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีหมดเลยนะที่ท่านทำประกันไว้หลักการ4ขั้นตอนหลักๆก็คือเตรียมการก่อนเคลมประกันนะครับ1เช็คความคุ้มครองดูที่กรมธรรม์นะครับว่าเช็คคำตรวจสอบกรมธรรม์นะครับนะผ่านข้อมูลต่างๆในกรมธรรม์ของท่านนะครับหรือว่าถ้าไม่รู้ว่ากรมธรรม์อยู่ไหนเข้าไปใน LINE @นะแล้วก็ OICC นะครับ OICC ONNECT ก็คือ OIC Contact ครับเมนูเป็นกรมธรรม์ของฉันนี่แหละนะครับถ้าเป็นรถยนต์นะครับถ้ามีประกันชั้น1โอเคนะไม่เป็นไรเขาคุ้มครองได้หมดเลยถ้าเป็นประกันชั้น2 2พัด3พัดต่างๆเนี่ยต้องดูเนื้อหาในกรมธรรม์นะครับว่าคุ้มครองมีการคุ้มครองตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องดูให้รายละเอียดเรียบร้อย2บ้านล่ะบ้านที่อยู่อาศัยตรวจสอบนะครับประกันอัคคีภัยว่าคุ้มครองเรื่องของภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่ตรงนี้สำคัญนะต้องดูนะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อดูข้อมูลเอกสารเรียบร้อยแล้วไปดูหลักฐานต้องเก็บเอกสารไว้เป็นอะไรบ้างก็คือถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอเจาะไปในพื้นที่เจาะในจุดเลยนะตรงไหนบ้างโครงสร้างอาคารพื้นที่ผนังเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายถ้าเป็นรถยนต์ก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนภาพบ้านกว้างนะฮะว่าท่านรถของท่านจอดอยู่ตรงไหนถนนอะไรตรอกซอยอะไรนะอยู่ตรงอาคารตรงไหนนะครับแล้วก็ความเสียหายก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนว่าความเสียหายเปิดประตูรถมาแล้วเจออะไรบ้างนะข้างในน้ำเข้าไปในรถนะถึงขนาดระดับไหนนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยและบันทึกนะให้ชี้ให้เห็นอันนี้จี้เห็นเลยว่าอันนี้เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนที่3รีบแจ้งข้อมูลเหล่านี้กับบริษัทประกันภัยที่ท่านประกันภัยไว้นะครับนะดูเลขกรมธรรม์ให้ดีดูทะเบียนบ้านทะเบียนวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับทะเบียนรถนะแล้วก็สำคัญเลขที่ใบเคลมนั่นแหละสำคัญนะครับจะต้องดำเนินการเนี่ยไว้สำหรับติดตามความคืบหน้าต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็คือเตรียมเอกสารให้พร้อมเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถ แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินต่างๆความเสียหายต่างๆทั้งหมดนี้จะมีการประเมินนะทั้งหมดเลยนะโดยทางบริษัทประกันภัยจะนำไปประเมินนะความเสียหายนะครับเขาจะมีระดับความเสียหายระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5เรียงไว้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นให้เตรียมดำเนินการนะหรือว่าท่านจะติดต่อกับคปภ.นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้คปภ.จะเรียกประชุมนะบริษัทที่เข้าไปในร่วมก็คือบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อหารือการเยียวยาวาระสำคัญนะบอกกันมาเมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าประเด็นวาระวันพรุ่งนี้ที่จะประชุมกันก็คือประเมินความเสียหายร่วมผ่านทางระบบฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลกลางแล้วก็ในการจัดเตรียมรถยกรถลากนะครับที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายและจอดกีดขวางการจราจรอยู่รวมถึงการกำหนดกรอบเวลาจ่ายสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดนะฮะและนอกจากนี้ก็คือพิจารณาผ่อนผันครับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยการต่อใบอนุญาตตัวแทนต่างๆนะหรือว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามนี่ครับ1186ทันทีเลยนะครับคปภ.แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับเอาละท่านผู้ฟังครับนี่เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องกันไปตอนนี้ไปอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีเหตุไฟฟ้ารั่วนะครับนะไฟฟ้ารั่วทีนี้ส่งผลกระทบไปมีผู้เสียชีวิตเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้าไม่ได้นอนใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีการเตือนกันทุกครั้งว่ากรณีเรื่องไฟฟ้ารั่วนะหรือว่ากระแสไฟฟ้าต่างๆที่ปล่อยไปนะครับให้ใช้ให้บริการทั้งการไฟฟ้านครหลวงก็ดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ตามนะฮะมีเรื่องทางเจ้าหน้าที่มีทางหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาอธิบายเป็นระยะวันนี้เช่นเดียวกันนะครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับนะคุณนิภาวันจันเทมะนะครับแล้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะการไฟฟ้านครหลวงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยนะครับจะมีผลกระทบกับเรื่องของคนที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ว่าได้รับน้ำท่วมเนี่ยของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆนะฮะเรื่องอย่างนี้เราจะเห็นกันอยู่แล้วว่าการไฟฟ้าเนี่ยกับน้ำเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะมันเจอปุ๊บมันช็อตเลยอ
2: ยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ลักษณะแบบนี้นี่เรามีคำแนะนำอะไรยังไงก่อนเบื้องต้นเนี่ยครับลักษณะจะเจอแบบนี้ฮะน้ำท่วมแบบนี้ถูกเฉินแบบนี้ครับ
2: ก็โดยปกตินะคะเราก็จะมีข้อควรระวังที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนที่ให้ความสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นช่วงที่เกี่ยวกับวิกฤตตอนนี้ก็คือปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อาจจะแบ่งออกเป็น3ระยะที่สำคัญก็ได้ก็คือก่อนน้ำท่วมช
1: ่
2: วงน้ำท่วมแล้วก็หลังจากที่น้ำลดแล้วว่าเราควรจะทำอะไรกันบ้างอะคะ
1: ครับ
2: ก็ก่อนน้ำท่วมถ้าจะให้ทางการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA แนะนำนะคะก็คือถ้ามีวี่แววหรือเรากลัวว่าเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงก
1: ็
2: อาจจะต้องเร่งย้ายปลั๊กแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึงนะคะอันนี้ก็เป็นเบสิกอยู่แล้วหรือข้อ2ก็คืออาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตั้งปลั๊กไฟแยกส่วนกันควรจะแยกวงจรไฟฟ้าบนล่างก็คือมีเบรกเกอร์บนล่างอะค่ะพูดง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยจะสะดวกที่สุดก็คือเวลาที่เราใช้ข้างบนเราก็ยังอาจจะใช้ได้ถ้าสมมุติว่าน้ำเข้าข้างล่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อ3มันเช็คระบบไฟในบ้านตรวจสอบตู้เมนสวิตช์เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองอันนี้คือก่อนน้ำท่วมนะคะเตรียมการเอาไว้ให้พร้อมและหลังจากนั้นเมื่อเผชิญเหตุระหว่างที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะคะก็รีบตัดไฟทันทีเมื่อระดับน้ำเริ่มเข้ามาใกล้เต้ารับหรือว่าเมนสวิตช์อะค่ะหรือตู้ควบคุมไฟตรงนี้ก็รีบปลดเมนสวิตช์ของชั้นที่น้ำท่วมทันทีโดยเฉพาะชั้นล่างเนี่ยเริ่มก่อนเลยนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ชั้นล่างเช่นตู้เย็นพัดลมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์หรือว่าเสียบปลั๊กค้างเอาไว้ดึงออกให้หมดเลยแล้วก็ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยกได้ให้มันพ้นน้ำเอาไว้ก่อนนะคะ
1: แ
2: ล้วก็ระมัดระวังว่าเวลาที่เราจะต้องไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตัวเราเปียกหรือว่าเรากำลังยืนแช่อยู่ในน้ำเนี่ยให้ระมัดระวังอย่าไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีไฟฟ้ารั่วหรืออะไรหรือเปล่านะคะ
1: ครับ
2: ส่วนนอกบ้านของเราเนี่ยก็ถ้าเราจะมีความจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำไปนอกบ้าน ถ้าเข้าใกล้สายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟหรือสายไฟฟ้าที่จมน้ำอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำได
1: ้
2: นะคะก็ตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือระหว่างน้ำท่วมหลังจากน้ำลดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแล้วค่ะ
1: นั่นสิจะทำอ
2: ย่าเพิ่งรีบปลดเบรกเกอร์ดีใจกันใหญ่เลย อย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์นะคะแม้ว่าน้ำจะลดแล้วให้ตรวจตาเต้ารับเต้าเสียบสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนว่ามันมีความชื้นสะสมอยู่หรือเปล่าตากเช็ดตรวจทำความสะอาดให้มันแห้งสนิทที่สำคัญควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าตรวจเช็คระบบไฟแล้วก็เต้ารับก่อนที่เราจะสับเบรกเกอร์ใช้งานตามปกติอันนี้คือสำคัญที่สุดค่ะ
1: ครับ
2: การไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ห่วงใยประชาชนทุกคนค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้น
1: ครับไอ้ตัวนี้สำคัญที่จะพอรับน้ำลดแล้วเนี่ยถ้าไปปุ๊บโอ้ดีใจอย่างที่
2: ใช่
1: ผู้ช่วยบอกโอ้ปุ๊บไปประสับสวิตช์เลยนะไอ้ตรงนี้มันเกิดไฟช็อตทันทีเลย
2: ค่ะใช่
1: อ
2: ัน
1: ตรายม
2: ากเพราะว่าบางทีมันยังมีน้ำค้างอยู่มันไม่ได้แห้งสนิทนะคะอย่างน้อยๆเรียกช่างไฟฟ้าที่เรียกว่ามืออาชีพนะคะหรือว่าเรียกช่างไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA มาให้บริการก็แล้วกันค่ะ
1: คือเอาง่ายๆว่าชั้นล่างเนี่ยถ้ามันพายผ่านไปสักวันหนึ่งก่อนแห้งสักวันหนึ่งก่อน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็เราใช้
2: เอาอุปกรณ์ต่างๆออกมาตรวจมาอะไรมาตากมาอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะนะคะแล้วถึงจะเริ่มดำเนินการ
1: ได้ครับได้ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้เชิญครับท่านครับ
2: ก็อยากจะบอกว่า MEA ขอให้เชื่อมั่นใน MEA นะคะหรือการไฟฟ้านครหลวงเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเราจะตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านไฟฟ้านะคะถ้ายังไงเนี่ยเกิดเหตุว่าท่านเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใน3จังหวัดที่เราดูแลกรุงเทพมหานค
1: ครับ
2: นนทบุรีสมุทรปราการเดือดร้อนตรงไหนพยายามติดต่อเข้ามาได้ที่ MEA Call Center 1130นะคะมี24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อรับฟังข้อร้องเรียนหรือว่าข้อร้องทุกข์ต่างๆแล้วเราจะรีบส่งทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าไปดูแลให้ความปลอดภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ระหว่างตรงนี้เนี่ยจุดเรายืนยันว่าตรงจุดสำคัญเช่นสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเนี่ยเรามีการตรวจสอบแล้วก็ยกระดับปลั๊กไฟต่างๆขึ้นสูงหมดแล้วนะคะแล้วก็เราจะคอยดูแลมาตรการช่วยเหลือและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยหากตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมสูงจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทีมช่างของ MEA เราเข้าดำเนินการตัดไฟในจุดนั้นทันทีและจะรีบจ่ายไฟคืนเมื่อน้ำลดลงและระบบมีความปลอดภัยค่ะ
1: ได้ครับ
2: ก็คือขอให้มั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยเราดำเนินการให้แต่เราก็เข้าใจพอเราไปตัดไฟบางคนก็ไม่มีไฟก็ลำบากนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ไฟจะมาเมื่อไหร่จะมีไฟใช้ก็ขอให้เข้าใจเรานิดนึงว่ามันเป็นความจำเป็นของภาพรวมจริงๆแต่ถ้าตรงจุดนั้นเนี่ยเมื่อมีความเรียกว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะจ่ายคืนระบบทันทีนะคะไม่ให้ท่านเดือดร้อนนาน
1: คร
2: ับ แล้วก็หากว่าประชาชนทั่วไปสัญจรไปที่ไหนเห็นสายไฟชำรุดไฟฟ้ารั่วหรือว่าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็แจ้ง MEA ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ MEA Call Center 1130แล้วก็แอปพลิเคชัน MEA Smart Life หรือทางโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่า LINE ของ MEA นะคะ LINE @MEA Thailand
1: ครับ
2: เรายินดีให้บริการตลอดค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับ
2: ยินดีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาสาช่วยประชาชนยินดีนะเป็นกระบอกเสียงให้การไฟฟ้านครหลวงได้ทันทีเลยนะครับเราไปเพิ่มเติมตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่ามีคำถามที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการประกันรถยนต์ก่อนเรื่องของกรณีรถน้ำท่วมต่างๆเราอยู่กับทางท่านดร.อดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะครับรองเลขาธิการคปภ.ครับท่านรองเลขาครับเชิญนะครับ
3: ขอ
1: ไปเมื่อสักครู่นะครับพอดีมีถ่ายทอดสดมาเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยจากทางเรียบรัฐบาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์พอดีมันสอดคล้องกับตรงนี้โดยเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยและมีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆเรื่องของน้ำท่วมรถแบบที่ท่านรองเลขาอธิบายแบบนี้คือหนึ่งอ่ะดูประกาศดูกรมธรรม์ก่อนใช่ไหมครับว่าเป็นชั้นไหน
3: เอางี้ครับถ้าเป็นประเภทหนึ่งคุ้มครองแน่นอน
1: แน่นอน
3: ท่วม นะครับถ้าเป็นประเภท2บวก3บวกดูกรมธรรม์ก่อนนะครับว่ามีการคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือเปล่า
1: แล้วทีนี้ระดับน้ำที่เห็นเนี่ยผมเห็นบางพื้นที่ระดับน้ำเข้าไปที่ครึ่งล้อบ้างไม่ถึงล้อบ้างบางพื้นที่เข้าไปถึงเกือบถึงหลังคาท่านรองเลขาไอ้ตรงนี้มันมีระดับเรื่องของการพิจารณาการชดเชยความเสียหายไหมครับ
3: เรามีเกณฑ์เบื้องต้น
1: ยังไงครับ
3: รถสันดาปนะครับต้องเรียนก่อนว่ารถสันดาปเนี่ยนะครับกับรถ EV จะเป็นคนละแบบกันนะคร
1: ับ
3: รถ EV น่าจะต้องดูข้อเท็จจริงที่ลงรายละเอียดมากกว่าอย่างรถสันดาปเนี่ยนะครับถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถนะครับค่าซ่อมนะครับประเมินเบื้องต้นในเกณฑ์เบื้องต้นของเราจะอยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000 บาท
1: ครับ
3: นะครับกรณีที่น้ำท่วมถึงเบาะจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 นะครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคนโซนหน้านะครับ 25,000 ถึง 30,000
1: ครับ
3: นะครับแล้วก็น้ำท่วมส่วนบนคอนโซลหน้าขึ้นไปจะเป็น 30,000 บาทขึ้นไปกรณีน้ำท่วมทั้งคันคืนทุนประกันครับ
1: ครับโอ้นี่ท่วมทั้งคันนี่คืนทุนประกันเลยถึงแม้ว่าประกันมาแล้ว1ปี2ปีก็ตามเนี่ยนะครับในอ๋อ1ปี1ปีแล้ว
3: ตามที่กำหนดไว
1: ้โอเคครับได้ครับแล้วถ้าเป็น EV อ่ะครับท่านรองเลขา
3: คือ EV เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดเพราะว่าถ้าเกิด EV เนี่ยนะครับแต่ละคันจะถูกวางไอตัวระบบไฟระบบแบตเตอรี่ไว้ไม่เหมือนกันแล้วก็กรณีที่ EV จมน้ำเนี่ยนะครับต้องไม่เรียกว่าจมน้ำคือแช่น้ำหลายวันนะครับกรณีที่แม้จะไม่ได้ท่วมมิดคันเนี่ยแช่น้ำหลายวันก็อาจจะเกิดกรณีการคืนทุนขึ้นได้ครับ
1: เพราะแบตเตอรี่มันอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วมันเกิดท่วมเข้าไปขึ้นโอ้นั่นเสียหายเลยนี่เรื่องนี้สำคัญพี่น้องประชาชนที่จะติดตามข้อมูลต่างๆนี่เขาสามารถติดตามข้อมูลคปภ.ได้อย่างไรครับ
3: คือจริงๆท่านเลขาได้สั่งการเรื่องการตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับบริษัทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วมกันนะครับประชุมใหญ่ร่วมกันสรุปประเด็นสาระสำคัญอย่างกรณีของการให้บริษัทตรวจสอบฐานข้อมูลการประกันภัยนะครับเพื่อจะดูขอบเขตความเสียหายแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือบริษัทประกันคล้ายๆกับกรณีที่น้ำท่วมที่หาดใหญ
1: ่
3: นะครับก็คือให้ใช้รถยกรถลากนะครับของบริษัทประกันทั้งหลายที่เป็นสมาชิกสมาคมนะครับในการช่วยเหลือลากรถที่กีดขวางการจราจรรถที่เสียหายต่างๆกรณีน้ำลงคงต้องมีการประสานกทม.เพื่อหาที่จอดรองรับไอ้รถที่มีปัญหาเหล่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คงมีการพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลานะครับและแนวทางพิจารณาสินใหม่นะครับทั้งส่วนของรถยนต์เองนะครับของบ้านเองนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางผ่อนผันเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันภัยนะครับอาจจะมีการขยายเวลาในกรณีที่ผู้ประกันได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับ
1: ได้ครับถ้าหากว่ามีข้อมูลคืบหน้ายังไงก็ตามนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นดีเป็นกระบอกเสียงให้ท่านรองเลขาด้วยนะครับ
3: ขอบพระคุณมากครับสำหรับประชาชนที่มีประเด็นเรื่องประกันภัยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเคลมก็ติดต่อที่1186ได้ครับ
1: 1186นี่หมายเลขด่วนของคปภ.นะฮะ
3: ครับ
1: ขอบพระคุณครับท่านครับ
3: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านฝากครับมั่นใจได้นะเพราะว่าเมื่อเราฟังข้อมูลติดตามจากทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนนี่เป็นข้อมูลตรงเลยแล้วก็ได้รู้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับที่ทางคุณวิทยากรมณีเนตรนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่และทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความต้องการการซื้อสินค้าเพื่อสำรองไว้มากขึ้นนะครับนะทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะท่านสั่งการเลยให้กรมพาณิชย์นะกรมการค้าภายในนะครับติดตามสถานการณ์และก็ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าส่งข้อมูลกันทางออนไลน์ต่างๆเชื่อนู้นหมดแล้วเชื่อนี่หมดแล้วอันนี้ทางอธิบดีกรมค้าภายในนะครับวิทยากรมณีเนตรบอกกำชับเลยบอกตอนนี้เติมเข้าไปเต็มที่เลยนะครับนะไม่มีปัญหาครับไปเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะฮะคุณสัญญาสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คุณสัญญาต้องการจะไปฟอกไตใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
1: ตอนนี้อยู่ที่บ้านเลขที่98/1 แยก 2
4: ใช่ครับ
1: ซอยลาดพร้าวใช่ไหม
4: ใช่ครับลาดพร้าว106
1: ครับที่พื้นที่วังทองหลางนะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้ต้องการจะไปฟอกไตที่ไหนครับ
4: อ๋อผมต้องมาฟอกไตตรงสหคลินิก
1: อ๋อสหคลินิก
4: ของคนที่จำลองสี่เมืองตรง
1: รามแหง39อ๋อไม่ไกลไม่ไกลทีนี้มีการดำเนินการไปเบื้องต้นที่เราประสานงานกันตอนที่ระดับน้ำสูงใช่ไหมไม่สามารถไปออกไปได้นี่ทางทีมงานขยันของเราเนี่ยประสานงานไปที่ทางคุณจิรพัฒน์นะฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลอดภัยนะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร199นี่เป็นยังไงบ้างครับได้รับการดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็เขาก็ติดต่อมาครับอันนั้นน่ะเขาก็ติดต่อมาก็สอบถามว่าผมได้รับความช่วยเหลือหรือยังอะไรต่างๆเนี่ยครับพอดีผมก็เรียนตรงๆว่าพอดีผมก็มีคนที่เขาเข้ามาช่วยเขา
1: เข้าไปช่วย
4: ใช่สมาคมชมรมของออฟโรดที่ช่วยเหลือครับ
1: เ
4: ขาก็เข้ามาเขาเป็นจิตอาสาครับ
1: ก็ช่วยกัน
4: เข้ามาช่วยใช่
1: ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
4: ใช่ครับ
1: ได้ครับได้ครับนะ
4: ครับ
1: ยังไงก็ตามครับ
4: ขอบพระคุณมากเลยครับ
1: คนไทยเราต้องช่วยเหลือกันในยามวิกฤตต่างๆก็ต้องช่วยเหลือกันตลอดนะครับ
4: ให
1: ้กำลังใจนะคุณสัญญานะ
4: ได้ครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณ
4: เช่นกันครับ
1: ท่านฟังท่านผู้ชมครับด้วยเวลาจำกัดตามนี้นะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนส่งข้อมูลต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมต่อนะครับวันนี้ผมพจน์โพสีและทีมงาน 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงอาหารสถานพยาบาลพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพ ดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทาง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีและพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงหรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
9: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
8: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุด เข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @lineiddrtlampoon หรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะครับโดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ลำพูน FM 95นะครับท่านผู้รับชมรับฟังนะครับสามารถรับชมรับฟังได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุนะครับ FM 95 MHz นะครับหรือถ่ายทอดสดนะครับทาง Facebook นะครับสวท.ลำพูน FM 95นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทางสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับก็มีผมนะครับทนายชวลิตวรรณพงศ์ครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับร่วมกับ
2: สวัสดีครับผมพันธุ์บริการดีมงคลครับ
1: ครับผมก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับบัญชีม้าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีนะครับก็ทางสภาทนายความลำพูนเนี่ยครับก็ขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยการเพิ่มนะครับทนายอาสาประจำสถานีตำรวจเพิ่มขึ้นมาอีก1แห่งนะครับ ก็คือประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าซางนะครับก็แต่ว่าปกติเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสถานีตำรวจเพิ่มมาเป็นน้องใหม่นะที่ว่าจะดำเนินการที่มีทนายความอาสาไปดูแลก็จะเปิดให้บริการนะครับให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปนะครับตามวันเวลาราชการนะครับจันทร์พุธศุกร์เท่านั้น
2: จันทร์พุธศุกร
1: ์ครับจะเริ่มแค่3วัน
2: ของป่าซางที่เดียว
1: ของป่าซางที่เดียวจันทร์พุธศุกร์นะครับก็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับ 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับ 8.30 น.ถึง 16.00 น.นะครับสำหรับที่อื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็คือมีสภ.เมืองนะครับสภ.เมืองลำพูนกับสภ.นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ที่ศาลจังหวัดลำพูนนะครับแต่ว่าเรื่องปรับเปลี่ยนเวลาเนี่ยอย่างสภ.เมืองลำพูนกับสภ.นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อก่อนจะมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเหลือแค่วันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือวันเวลาราชการ
2: แสดงว่าเสาร์อาทิตย์ไม่มีละ
1: ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าในโครงการเนี่ยวันข้างหน้าพูดตามตรงก็ต้องรองบประมาณถ้ามีงบประมาณมาเนี่ย ก็จะพยายามจัดให้มีเสาร์อาทิตย์
2: ที่ลดวันไปนี่คือรองบประมาณ
1: งบประมาณครับเดี๋ยวรอปีงบประมาณหน้าเนี่ยถ้ามีเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเพิ่มวันเวลาให้กับทางสถานีตำรวจนิคมที่อำเภอป่าซางที่เพิ่มมานะครับให้มีอย่างน้อยก็มา5วันเต็มก่อนแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับให้เยอะขึ้นเข้าถึงประชาชนได้เยอะขึ้น
2: ไอ้ที่เริ่มจันทร์ถึงศุกร์นี้เริ่มเมื่อไหร่ฮะ
1: ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม
2: ที่แสดงว่าที่ผ่านมาที่มีเสาร์อาทิตย์ด้วย
1: ครับครับผมก็เริ่มเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับสภ.ป่าซางเนี่ยก็จะเริ่มวันศุกร์นี้คือวันที่2ตุลาคม
2: วันที่2
1: เป็นวันแรกนะครับที่จะมีทนายความอาสา
2: จันทร์พุธศุกร์
1: จันทร์พุธศุกร์นะคร
2: ับ
1: ถ้าชาวบ้านประชาชนท่านใดอยู่ใกล้บริเวณนะครับของสภ.ป่าซางนะครับท่านสามารถไปใช้บริการปรึกษานะครับกฎหมายไม่ว่าเป็นทางแพ่งทางอาญาหรือกฎหมายอื่นๆได
2: ้ไม่มีเรื่องนี่ไม่มีเรื่องเนี่ยตั้งใจขับรถไปป่าซางเพื่อไปปรึกษาได้มั้ย
1: ได้ครับได้ครับถ้าอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าเป็นทางผ่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้
2: ไม่ใช่ต
1: ้
2: องไม่มีเรื่องมีราวนะไม่ใช่นะขับรถไปถาม
1: ที่เฉยได้ครับได้ครับท่านเกี่ยวกับทางแพ่งทางยังไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะเบาะแว้งหรือมีเหตุอย่างอื่นในทางอาญาให้มีเหตุในทางแพ่งสงสัยเรื่องสัญญาเรื่องมรดกเรื่องต่างๆนะครับ
2: ปรึกษาฟรีเลย
1: ปรึกษาฟรีนะครับ
2: ไม่คิดตังค์
1: การดีของสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเริ่มคุยกันนะครับกรณีหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีม้าเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นถ้าไปนั่งนะผมก็เป็นหนึ่งในทนายอาสาที่ไปนั่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ที่คดีที่จะขึ้นมาทั้งที่ถึงโรงพักเนี่ยเรื่องบัญชีม้าตอนนี้ก็มาแรงนะครับเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับ แล้วก็ยุคนี้เป็นยุคเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลมิจฉาชีพเนี่ยจะมาทางออนไลน์เป็นทุกรูปแบบถ้าเราเผลอบางทีบัญชีเนี่ยไปเผลอเปิดมาเขาไม่จำเป็นต้องเอาตัวเราไปเบิกเงินเบิกอะไรที่ธนาคารเองแล้วเมื่อก่อนต้องไปเบิกเงินจากธนาคารเองไปยืนยันตัวตนเดี๋ยวนี้ก็ยืนยันตัวตนผ่านสมาร์ทโฟนผ่านมือถือหรือทางคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับเกี่ยวกับว่า มีเขาเรียกว่าเป็นการใช้บัญชีไม่ตรงกับตัวบุคคลนะครับซึ่งทางโดยทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นว่าบัญชีม้านะครับเหตุผลที่เขาเรียกเป็นบัญชีม้านี่คือก่อนอื่นนี่ก็สงสัยเอ๊ะทำไมเราต้องเรียกบัญชีม้านะครับซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าม้าในที่นี้ก็เปรียบเสมือนยานพาหนะสำหรับการพาเงินที่ได้มาจากการโกงผู้อื่นหรือเงินผิดกฎหมายนะครับที่ได้จากผู้ถูกหลอกลวงหรือเงินเรียกว่าเงินเทาก็ตามหรือเงินมืดๆนะก็ตามจากบัญชีของตนเองเนี่ยแล้วเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบได้ยากนะคือเรากระทำความผิดสมมติเราไปการกระทำผิดเราจะไม่ใช่บัญชีตัวเองถ้าเขาไปตรวจเจออ้าวนายกเรียบร้อยเขาตามมาบัญชีนายกตรงกับคนที่กระทำความผิดเขาก็ตามมาจับได้ง่ายแต่เมื่อนายกเนี่ยไปใช้บัญชีของนายขอนายคอนายงอเนี่ยมาใช้ในการกระทำความผิดไปหลอกลวงมาเวลาคนจะมาตามอ้าวเขาดูตามเลขบัญชีมันชื่อนายขอนี
2: ่
1: เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปตามก็ต้องไปตามไล่มาจากนายขอซึ่งจะมากว่าจะสาวมาถึงตัวต้นเหตุจริงๆเนี่ย
2: หนีไปละ
1: หนีไปละเชิดเงินหนีไปละหรืออาจจะอยู่ต่างประเทศรับผลประโยชน์ไปอย่างมากครับแล้วก็บัญชีม้านะครับก็เรียกง่ายๆคือบัญชีที่ถูกใช้รับใช้โอนใช้เก็บเงินจากการกระทำความผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินหรือมิจฉาชีพมักจะหลอกให้คนอื่นส่วนใหญ่ก็หลอกให้ไปเปิดบัญชีแต่ที่ผมเห็นมาบ่อยๆในช่วงนี้ก็ไม่ใช่การหลอกลวงละก็เหมือนกับว่าเป็นการซื้อการขายบัญชี
2: กันเลย
1: ซื้อขายเลยรู้เห็นเลยอาจจะเป็นซื้อโดยให้ค่าตอบแทนเล็กน้อยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับในการซื้อขายบัญชีอยู่ที่ว่าแก๊งนั้นเขาจะเอาบัญชีเราไปทำอะไรนะครับบางคนก็ไปเปิดให้เขา 2-3 บัญชีแล้วก็ไปช่อโกงไปกระทำความผิดอื่นๆเนี่ยก็เวลาก็แบบป้าถ้าถูกไล่เขาเรียกว่าไล่สายเข้ามาท่านที่ไปเปิดโดยใช้บัญชีของตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ไปเปิดให้กลุ่มมิจฉาชีพกระทำความผิดเนี่ยเขาก็จะมาที่ตัวท่านก่อนละอย่างนี้ก็จะเดือดร้อนนะครับอย่างนั้นก็ในการใช้เนี่ยบัญชีม้าต่างๆเนี่ยนะครับผมจะแบ่งเป็นเคสๆที่พอจะแบ่งเป็นเคสๆได้ก็คือมีการจ้างเปิดบัญชีให้คนอื่นแล้วก็ได้เงินค่าตอบแทนอย่างที่บอกไปเมื่อกี
2: ้เยอะไหมน้อง
1: โอ้เยอะตอนนี้เยอะแล้วก็
2: เท่าที่ไม่ไอ้คนค่าตอบแทนเขาจ่ายเยอะไหม
1: ก็มีแล้วแต่ว่าจะเป็นเท่าที่ผมเห็นนะครับ ถ้ามันจะระบาดไปมากคือช่วงไปถึงเยาวชนช่วงเด็กถ้าเด็กเนี่ยผมเห็นหลักร้อย
2: หลักร้อย
1: กับหลักพันต้น
2: โอ้มันลงทุนถูก
1: มันลงทุนมันลงทุนแค่พันสองพันอย่างเงี้ยหลอกห้าหกร้อยให้เด็กไปเปิดบัญชีเพราะว่ามีการช่อโกงมีการทำความผิดขึ้นมาเนี่ยเด็กเป็นผู้กระทำความผิดเป็นผู้ร่วมไปเลยโอ้โหนี่เห็นมาเยอะนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองมารู้ตัวอีกทีร้องห่มร้องไห้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้ยืมบัญชีเพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าบางทีเราไปทำงานเป็นเขาว่าเราเป็นบริษัทเป็นห้างเป็นร้านเราไปเป็นพนักงานของเขาเจ้านายมาขอยืมบัญชีหน่อยเอาไปรับเงินโอนจากลูกค้าเราไม่เป็นเจ้านายไม่เป็นอะไรเขามาขอก็เอาบัญชีเราไปรับเงินมาเกิดการรับเงินตรงนั้นมาเงินเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเรียบร้อยครับก็เหมือนกับว่าเราไปออกหน้าออกรับแทนเขานะครับการที่เราไปเปิดบัญชีม้าเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นการส่งข้อมูลบัตรประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเปิดบัญชีเดี๋ยวนี้เปิดบัญชีดิจิตอลต้องมาสแกนหน้านะครับให้เขาเห็นก่อนอย่างเงี้ยแล้วไปเปิดเป็นบัญชีผ่านมือถืออย่างเงี้ยครับทุกอย่างเนี่ยก็เป็นกลโกงที่ว่าพวกมิจฉาชีพนะครับใช้ไปหลอกลวงอีกทีนึงคือเอาพูดง่ายๆถ้าเราสามารถสำนึกดีๆถ้ามันเป็นเงินของเขาที่เขามาได้โดยสุจริตโดยชอบเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อของเขาเนี่ยในการรับเงินไม่จำเป็นต้องไปใช้ชื่อคนอื่นไม่จำเป็นต้องมาขอชื่อเราเขาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยทำไมเขาต้องมาใช้ชื่อลูกน้องต้องไม่ใช้ชื่อคนอื่นในการรับเงินนะครับบางคนก็เห็นหรือบางคนก็เห็นเลยว่าเป็นงานง่ายที่จะไปเปิดบัญชีมาให้เขา
2: อ
1: ุ้ยน้องไม่เป็นอะไร5นาทีไปธนาคารเดี๋ยวพี่ให้เงินไป500ไปเปิดบัญชีนี่นะ
2: ทนายหนุ่มคิดว่าเขารู้ไหมตอนที่เขามาคนที่ถูกติดต่อเนี่ยเขาคิดว่าลองเดาใจเขาดิ
1: คือโดยปกติสามัญสำนึกโดยสามัญชนทั่วไปควรจะรู้นะครับควรจะรู้เพราะว่ามันไม่มีงานไหนที่มันจะง่ายคุณแค่ไปเปิดบัญชีคุณได้หลักพันคุณได้หลักหมื่นคนได้เป็นหลักหมื่นนะครับตรงนี้ก็ต้องหากเกิดเป็นปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าขว้างหูไม่พ้นคอมันจะพันยังไงท่านน่ะก็ต้องเดือดร้อนแน่นอนถ้าเกิดก็เขาเอาบัญชีของท่านเนี่ยที่ท่านไปเปิดให้บุคคลอื่นเนี่ยเอาไปกระทำความผิดเนี่ยท่านจะปฏิเสธยากมากนะครับ
2: ใช่
1: ก็จะมีอย่างอื่นนะครับก็มีแต่อย่างอื่นที่น่าเห็นใจก็พวกหลอกสมัครงานนะพวกหลอกจริงๆ
2: ใช่ใช่
1: ถูกหลอกว่าคุณต้องส่งข้อมูลตรงนี้มานะคุณต้องเข้าไปตามลิงก์นะคุณต้องส่งเลขบัญชีมาเพื่อเราจะโอนเงินอะไรให้คุณคุณต้องสแกนหน้าก่อนนะผ่านแอปของเขาที่เขาทำมาไอ้ตรงนี้นี
2: ่อันนี้น่าเห็นใจเน
1: า
2: ะ
1: คือเขาไม่รู้เรื่องเลย
2: ช่วงนี้ก็
1: คือเสียอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้แล้วยังมาต้องมาถูกดำเนินคดีอีกนะครับหรือแบบบางคนมีตังมีอะไรอยู่แล้วอยากไปลงทุนอยากไปเทรดหุ้นอยากไปทำต่างๆนานาจำเป็นต้องใช้ธุรกรรมทางการเงินต้องใช้เลขบัญชีนะครับในการเข้าไปเขาเรียกว่าไปเปิดเครดิตหรือทำต่างๆเนี่ยก็จะเป็นต้องให้ข้อมูลของเราไปซึ่งมิจฉาชีพก็จะเอาข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยนะครับเขาก็สามารถไปควบคุมบัญชีของเขาของเราได้นะครับนะครับอย่างนั้นก็หรืออีกอย่างนึงก็เห็นบ่อยๆก็คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันเนี่ยแหละฉันติดเครดิตนะฉันทำตรงนี้ไม่ผ่านฉันจำเป็นต้องใช้บัตรฉันถูกยึดถูกอะไรยังไงไปอสกอบอ้างสารพัดเพื่อขอใช้บัญชีเราในการทำธุรกรรมต่างๆแทนกันนะครับคือพูดได้เป็นสองมุมนะถ้าเป็นทำธุรกิจอะไรถูกต้องจริงๆเนี่ยเขามีปัญหาจริงๆเนี่ยก็อาจจะพอไปได้นะครับแต่ถ้าเขาเอาไปทำความผิดเนี่ยนั่นต้องระวังเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงเรียกว่าอย่างนี้แล้วเป็นไปถ้าเป็นไปได้นะอย่าไปเอาบัญชีของเราเนี่ยเป็นบัญชีส่วนตัวบัญชีส่วนบุคคลเขาบอกละนะอย่าไปให้ใครใช้ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องก็ต้องระวังไว้นะครับและที่ผลกระทบเนี่ยที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับเราเห็นบ่อยๆเลยก็คือบัญชีเนี่ยที่ถูกระงับอ้างว่าโอนเงินรับเงินจากบัญชีม้าเนี่ยก็คือบุคคลที่ท่านเล่นการพนันพอท่านไปเล่นการพนันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสล็อตหรือต่างๆออนไลน์นะพนันออนไลน์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเจ้ามือนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นเนี่ยถ้าท่านชนะท่านได้เงินจริงโอ้ยจะได้เงิน 50,000 แสนจริงเขาก็ยังไม่เอาบัญชีของเขาโอนมาให้เราเขาจะไปเอาจากไหนล่ะเขาไปซื้อเอาบัญชีต่างๆที่ผมบอกไปเบื้องต้นเนี่ยแหละนะครับที่เขามีบัญชีต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาเงินตรงนั้นแหละครับโอนมาให้ท่านนะครับแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเอาไปก่ออาชญากรรมต่างๆเนี่ยจนบัญชีเนี่ยถูกติดตามเขาก็จะตามมาจากบัญชีหลักที่เขาโอนมานั่นแหละพอบัญชีหลักนั้นโอนมาเงินเนี่ยเราโอนให้เราเนี่ยเราไปเล่นอาจจะไปเล่นพนันจริงอ่ะได้เงินมาจริง 50,000 แสนนึงแต่เมื่อเรารับเงินจากบัญชีนะครับที่มันเป็นเขาเรียกเป็นบัญชีม้าเนี่ยมาสู่บัญชีเราขนาดบัญชีเราไม่เป็นบัญชีม้านะบัญชีเราอยู่บริสุทธิ์เนี่ยแต่เราไปเล่นพนันเราไปใช้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับท่านก็อาจจะถูกเพ่งเล็งถูกตรวจสอบหรืออาจจะถูกยึดหรืออายัดบัญชีเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีประเด็นนี้เยอะขึ้นมามากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เพื่อจะรู้จักบัญชีม้าขึ้นเนี่ยบัญชีม้าเนี่ยมันจะมายังไงมันเป็นม้าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวบอกมันเอาไปใช้หลายอย่างแล้วเกินไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นช่อโกงหลอกลวงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาจึงแบ่งบัญชีม้าไว้เป็นหลายระดับนะครับก็เดี๋ยวในส่วนเนี้ยอย่างพิการเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนเป็นตำรวจมาก่อนนะครับก็จะให้ความรู้ว่าตรงนี้ไอ้ครับบัญชีม้านะเขาแบ่งเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ไอ้ที่จริงๆแล้วของพี่เนี่ยเป็นหลักรายละเอียดเป็นหลักคือเขาบัญชีเขาเรียกบัญชีม้าตัวที่หนึ่ง
1: ครับผม
2: กับบัญชีม้าตัวที่สอง
1: ครับ
2: ม้าตัวที่หนึ่งก็คือไอ้ความผิดตามไอ้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามที่เราเรียกพ.ร.ก.บัญชีม้าแหละ
1: ครับผม
2: และอีกอันนึงก็คืออันนี้ทางภาษาการปฏิบัติเขาเรียกม้าตัวที่สอง
1: ครับ
2: อันนี้จะเป็นเฉพาะตัวเป็นกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดปี2564
1: ครับ
2: อันนี้จะบัญญัติไว้ที่มาตรา129
1: ครับ
2: ก็เนื้อหาคล้ายกันแต่นี่เป็นความผิดเฉพาะคือลักษณะเดียวกันเลยเหมือนกับพ.ร.ก.บัญชีม้าแหละ
1: ครับ
2: อันนี้เขาจะเรียกม้าตัวที่สองเพราะนั้นบริบทการใช้ก็แยกใช
1: ้ครับครับซึ่งเสื้อเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับพวกยาเสพติดอันนี้อันตรายนะครับท่านไปเกี่ยวข้องท่านไปรับเกี่ยวกับยาเสพติดตรงนี้อันตรายนะครับก็ถ้าจะเป็นแบ่งอีกอย่างนึงที่เขาเรียกว่าเป็นตามสีนะครับก็จะมีเขาจะแบ่งให้เป็นม้าอะไรยังไงบ้างก่อนไล่
2: ไปมีสีอะไรมั่ง
1: ก็มีเป็นบัญชีม้าเป็นน้ำตาลอ่อนก็คือบัญชีที่เข้าขายซุ่มเสี่ยงในเบื้องต้นและได้รับการตรวจสอบจากธนาคารอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ดิท่านไปเล่นการพนันท่านอาจจะได้รับโอนจากบัญชีมาบัญชีอื่นมาเอ๊ะทำไมมันเข้าบัญชีนี้เขาก็ต้องตรวจสอบท่านละนะครับว่าได้ท่านได้รับเงินมายังไงได้รับเงินมาโดยสุจริตโดยชอบไหมนะครับ แล้วก็ถัดมาก็เป็นบัญชีม้าน้ำตาลเข้มเป็นบัญชีม้าที่เข้าข่ายว่าเป็นบัญชีม้าชัดเจนมากขึ้น มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่างเช่นเอาไปอันนี้แหละท่านเอาไปขายเขาเอาไปเขาไปโยงเขาไปช่อโกงไปหลอกลวงเพื่อรับเงินมาแล้วก็บัญชีของท่านก็ส่งต่อเป็นบัญชีม้าอื่นๆเป็นทอดๆไปนะครับถัดขึ้นมาเป็นบัญชีม้าเถาเป็นบัญชีม้าที่ถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่เนื่องจากเป็นมีผู้เสียหายและยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งความก็เห็นชัดเป็นปกติอย่างเช่นบัญชีที่บอกว่ามีการโอนใช้โอนในการว่าจ่ายค่าพนันออนไลน์บัญชีบันหลักเงินตรงนี้จะเป็นกระจายเป็นบัญชีกระจายเงินไปยังผู้เล่นพนันต่าง
2: ๆ
1: อันนี้ก็จะถูกติดตามมาเป็นบัญชีม้าเทาแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกเลเวลนึงเป็นบัญชีม้าเทาเข้มก็เป็นบัญชีม้าที่ธุรกรรมทางการเงินผิดปกติและมีความการแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยแหละเขาไปช่อโกงไปหลอกไปลวงไปอะไรมามีผู้เสียหายละหลายเป็นทำการแจ้งความว่าเอ้ยมาจากบัญชีนี้นะนายกนะนายขอนะเนี่ยเขาให้โอนไปเข้าบัญชีนี้เมื่อได้รับข้อมูลตรงนี้มาเขารวบรวมโอ้บางทีก็ไม่ใช่ลายสองลายมีเป็นสิบสิบลายนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับในตามความเสียหายนะครับอาจจะเป็นหลักตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือบัญชีม้าดำเนี่ยเป็นบัญชีม้าที่มีความผิดชัดเจน
2: ชัดเจนเลย
1: ข้อมูลจากปปง.ชี้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเขาเรียกว่าเป็นตัวเป้งตัวใหญ
2: ่
1: นะครับก็พวกนี้นะครับก็อยากให้ท่านต้องระวังไว้นะครับนอกจากเนี้ยนอกจากบุคคลธรรมดาต่างๆที่ผมได้เอ่ยหรือว่าแนะนำไปเมื่อกี้แล้วว่า มีโอกาสนะครับในการที่จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบัญชีม้านะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ก็เดือดร้อนกันมากนะครับเกี่ยวกับภาคธุรกิจนะครับเป็นบัญชีธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่เป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับบางคนเนี่ยจะเป็นค้าขายเปิดบริษัทเปิดหอจกห้างหุ้นส่วนต่างๆเป็นร้านค้าขายอย่างสุจริตนั่นแหละแต่ก็จะมีการเขาเรียกว่าการคาบเกี่ยวนะครับว่าจะเป็นบัญชีม้าหรือเปล่านะครับ ในการเงื่อนไขในการเป็นบัญชีม้านะก็มีหลายแบบนะครับแต่รูปแบบด้วยการดำเนินธุรกิจบางครั้งอาจทำให้สุ่มเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าอย่างว่าเป็นบริษัทใหญ่หรืออะไรนะมีการโอนเข้าโอนออกรับเงินจ่ายเงินค่านั่นค่านี่ต่างๆนานานะครับก็จะถูกเพ่งเล็งแล้วเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนมากนะครับไม่เหมือนรับบัญชีชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเดือนนึงอาจจะมีเข้าออกเนี่ยก็หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็มีบ้างนะครับแต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือห้างใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเป็นหลักล้านหลักล้านขึ้นไปนะครับก็มันก็มีบัญชีเนี่ยบางทีก็เป็นต้องสงสัยก็เช่นว่าบัญชีชื่อบัญชีไม่ตรงกับผู้ขายสินค้าก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเจ้าของร้านเจ้าของห้างให้ใช้บัญชีลูกน้องในการรับเงินอะไรต่างๆแทนซึ่งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเขาจะไม่เลี่ยงภาษีไปขอใช้รับเงินจากลูกค้าหน่อยนะไปใช้บัญชีลูกน้องนะครับหรือลูกน้องไปเบิกเป็นเงินสดเงินอะไรมาให้นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมการโอนจำนวนมากไปยังบัญชีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันปกติถ้าเราค้าขายหรือว่าใช้บริการปกติเนี่ยมันก็ต้องมีคู่ค้าขายหรือคู่บริการนะครับใครเรารับเงินเราขายกับบริษัทก็ขายกับบริษัทขอย่อมมีเขาเรียกว่าเส้นทางการเงินเชื่อมหากันว่าใครเป็นคนค้าใครเป็นขายสินค้าไปก็ได้รับเงินมาอันนี้คือทางปกตินะครับแต่ไม่ปกติก็คือคุณมาค้าขายกับบริษัทขอแต่คุณไปโอนให้บริษัทคอซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กันมาก่อนไม่ได้มีการค้าขายหรือทำให้บริการกันมาก่อนตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันโอนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากมันเป็นธุรกิจนะครับ อาจจะมีการฝากการถอนการโอนเนี่ยหรือมีจำนวนเนี่ยมากผิดปกตินะครับดังนั้นผู้ประกอบการไหนที่บัญชีนะครับเข้าข่ายทั้ง3ข้อที่กล่าวมาเนี่ยนะครับอาจจะต้องถูกตรวจสอบนะครับโดยเจ้าหน้าที่ดังนั้นก็ต้องเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเพื่อไปชี้แจงถึงว่าทำไมต้องรับโอนจากบริษัทไหนอะไรยังไงหรือโอนให้ใครยังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยที่บอกว่าการโอนให้เขาสงสัยมากมีการแน่นอนมันมีการโอนเข้าออกหลายครั้งเนี่ยเข้าข่ายเป็นบัญชีม้าหรือไม
2: ่
1: นะครับก็หากบัญชีของคุณมีการโอนเข้าออกหลายครั้งอาจจะไม่นับว่าเป็นบัญชีม้าแต่จะถูกตรวจสอบโดยทางกฎหมายได้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเขาเป็นหนึ่งในมาตรการนะครับท่านต้องโดนตรวจสอบแน่ๆนะครับเพราะว่าบัญชีที่มีเงินฝากเงินรับการโอนเนี่ยตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีต่อธนาคาร อาจมีความจำเป็นต้องแจ้งที่มาของเงินดังกล่าวต้องเตรียมว่าเอ้ยทำไมต้องโอนอ๋อลูกค้าผมเป็นรายย่อยเยอะครับผมต้องโอนเกิน 3,000 ครั้งต่อปี
2: ต้องชี้แจงได
1: ้มีชี้แจงได้มีรายละเอียดรับลูกค้ายังไงแล้วก็มีการฝากหรือโอนเงินในบัญชีรวมทุกบัญชีใน1ธนาคารนะครับ400ครั้งต่อปีและมียอดเงินรวม2ล้านบาทต่อปีธนาคารจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้สรรพากรเพื่อทำการตรวจสอบอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้อาจจะใช้ลูกน้องไปรับเงินแทนต่างๆนานานะครับเนี่ยลูกน้องอาจจะต้องไปเสียภาษีแทน
2: ตรงนี้พี่แทรกหน่อยที่บอกว่า400ครั้งต่อปีถึงจะรายงานให้กรมสรรพากรใช่ไหม
1: ครับครับ
2: งั้นพี่ถามแทนเลยมันแนะนำบางคนพี่เคยเห็นเนี่ยคือค้าขายเนี่ยจะโอนเงินก็กลัวเรื่องภาษี
1: ครับ
2: นี่แหละก็แสดงว่ามันต้อง400ครั้งต่อปี
1: ครับ
2: แสดงว่าการขายของมันชี้แจงได้ใช
1: ่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยเพราะว่านี่เป็นเอาบังคับไว้ธนาคารต้องแจ้งไปให้สรรพากรทราบ
2: จำนวนครั้งนี้ต้องมียอดเงินรองรับในที่ข้อมูลเนี่ยใช่ไหมต้อง2ล้านด้วยใช่ไหม
1: ครับมียอดเงินรวม2ล้านบาท
2: แสดงว่า400ครั้งต้อง

0: กับการที่ต้องรับเงินเข้าบัญชีตัวเองหลายครั้งแต่หากยังไม่ถึงกำหนดข้างต้นก็ไม่จำเป็นต้องกังวลนะครับก็ไม่ต้องกังวลก็เช็คเอาเราจะรู้อยู่แล้วแหละสต็อกเราเท่านี้เดือนต่อเดือนเราขายได้เท่านี้นั่นจะรู้รายรับรายจ่าย
1: ฟังว่าฟังไว้ที่เข้าใจผิด
0: ครับแล้วท่านควรจะมีที่ปรึกษาไม่ว่าทางบัญชีหรือทางกฎหมายให้ความแนะนำตรงนี้นะครับท่านจะได้ไม่ต้องเสียภาษีมากเกินความจำเป็นนะครับไม่ใช่เรื่องภาษีนะนี่ต้องระวังด้วย
1: เขาเรียกการบริหารภาษีเรียกภาษี
0: ใช่ครับแล้วก็มีสำหรับเขาตรวจเจอว่าเป็นบัญชีม้านะครับชื่อของคุณถูกนำไปใช้เป็นเส้นทางการเงินผิดกฎหมายนะครับตรวจเจอไปเป็นหรือกลายเป็นบัญชีม้าไปแล้วเนี่ยหรือเข้าข่ายการทำความผิดเนี่ยมันก็มีบทลงโทษเองชัดเจนนะครับโดยผู้กระทำความผิดนะครับทั้งผู้ที่นำบัญชีม้าไปใช้และเจ้าของผู้เปิดบัญชีด้วยนะครับซึ่งข้อกฎหมายเนี่ยอยู่ในพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566ก็ได้มีระบุการลงโทษไว้ว่าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับและปรับไม่เกิน 300,000 บาท
1: 300,000 บาท
0: โดยผู้ที่เข้าข่ายจะร่วมตั้งแต่การเปิดบัญชีหรือยินยอมให้ใช้บัญชีธนาคารในการรับเงินที่ผิดกฎหมายเนี่ยหรือชำระเงินเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนี้นะข้อกฎหมายก็ยังกำหนดครอบคลุมไปถึงบัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตและบัตรเดบิตด้วยเรียกว่าเกี่ยวกับข้องกับการเงินเนี่ยพวกนี้ท่านจะไปทำแทนคนอื่นรับภาระแทนคนอื่นแสดงตัวแทนคนอื่น
1: บัตรเดบิตเป็นยังไงบางคนไม่รู
0: ้บัตรเดบิต
1: นายหนุ่มอธิบายหน่อย
0: ท่านฝากเงินไว้นะครับท่านมีท่านเขาจะมีเงินเท่าไหร่ถ้ามีเงินอยู่ในธนาคาร10,000นะครับท่านก็สามารถใช้บัตรเดบิตได้ในไม่เกินวงเงินที่ท่านฝากไว้
1: บัตรเดบิตกับบัตรกดเงินเข้า ATM อันเดียวกันป่ะ
0: คนละก็ใช้การใช้บางทีมันคาบเกี่ยวกันใช้ได้กดบางทีบัตรเดบิตก็เป็นบัตรกด ATM นั่นแหละบางทีท่านอาจจะไปรับเงินจากคนอื่นมานะครับรับเงินจากเป็นเงินผิดกฎหมายนะครับโอนมา 10,000 ท่านเป็นคนไปกดมาบัตรเดบิตแต่สมมติบัญชีธนาคารท่านเป็น0นะท่านรับเงินเป็นเงินผิดกฎหมายจากบัญชีม้าหรือบัญชีอะไรอื่นถ้าตรวจสอบได้เข้ามา 10,000 แล้วท่านเป็นคนไปกดเงินสดมาเล่าไปให้มิจฉาชีพมิจฉาชีพแบ่งให้ท่าน 1,000 เป็นค่าดำเนินการในการรับเงินตรงนี้แทนท่านก็มีความผิดนะครับไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะไปรับเงินอะไรเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมีญาติโอนเงินมาอันนี้ต้องระวังนะท่านต้องระวังเดี๋ยวนี้อาจจะมีนี่แหละคนใกล้ตัวบางทีไม่รู้ตัวรับเงินแทนหน่อยเลขบัญชีใช้ไม่ได้ขอรับเงินแทนแล้วเดี๋ยวไปกดเงินสดมาให้แล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้1,000ท่านก็เห็นแต่เงินว่า1,000เดี๋ยวจะเอาง่ายๆ
1: ตรงนี้ทางตำรวจเขาจะไปขอกล้องที่ธนาคาร
0: ชัดเจนเลยเพราะว่าตามตู้ ATM จะมีอยู่แล้วนะครับ
1: กล้อง
0: เขาจะมีกล้องเล็กๆเขาจะบันทึกวันเวลาสถานที่ไว้หมด
1: รู้สึกข้อมูลเป็นเดือนแล้วมั้ง
0: ครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอย่าไปแค่ไปกดเงินไปกดเงินให้หน่อยอันนี้ไปโดนมาเยอะแล้ว
1: สมัยนี้ต้องปฏิเสธนะ
0: ครับต้องปฏิเสธนะครับก็ต้องไม่งั้นต้องตรวจสอบต้องอะไรยังไงต้องมั่นใจจริงๆอ่ะครับ
1: มิจฉาชีพตัวนี้ก้าวหน้าทำตัวเซอร์ซ่านะ
0: มาทุก
1: รูปแบบ
0: นะครับต้องระวังนะครับก็สรุปอีกทีว่าโทษของบัญชีม้านะครับก็คือผู้เปิดผู้ขายให้เช่าให้ยืมเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนผู้ที่เป็นธุระเขาเนี่ยมีธุระจัดหาหรือโฆษณาเปิดบัญชีเดี๋ยวนี้อาจจะมีเห็นทางในเพจ Facebook ก็มีหรือว่าทาง TikTok นะอะไรต่างๆบางทีผมก็เห็น
1: ทุกแพลตฟอร์มแหละ
0: ใช่ครับเรามีเชิญชวนนะครับว่าใครอยากได้เงินง่ายๆเปิดบัญชีให้บัญชีละ 1,000 บัญชีละ 2,000 เห็นเยอะๆก็แค่ง่ายๆให้ท่านส่งบัญชีของท่านมาแล้วก็มาสแกนหน้าอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ท่านอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้รวบรวมนะเป็นผู้แบบเขาเรียกว่าเป็นนายหน้ารวบรวมบัญชีมาไปส่งให้ผู้เขาอาจจะไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะไม่ใช่ผู้เอาไปหลอกลวงไม่ได้เป็นผู้
1: อันนี้จากประสบการณ์เสริมทนายหนุ่มแป๊บหนึ่งมันไม่ใช่ว่าจัดหาบางทีไม่รู้จู่ๆโทรศัพท์มันเด้งมาเลยต
0: ึ้
1: งเอาสนใจกดไปเรียนไว้อันนี้เรายังไม่รู้จะใครเป็นใครเลย
0: ใช่ครับ
1: นี่ไง
0: ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแม้บางคนก็ทำตัวฉันไม่ได้ไปหลอกลวงใครนี่ฉันเป็นคนไปหาคนมาเปิดบัญชีเขาอาจจะได้ค่าหัวได้ค่าหัวละ1,000เนี่ยแต่กับมิจฉาชีพก็จะเอาเงินสมมติว่าเอาเงินมาให้คุณหา10บัญชีหามาได้10บัญชีเนี่ยให้บัญชีละ1,000เขาก็ได้10,000แล้วก็ไปหลอกก็เหมือนกันเนี่ยแหละไปหลอกหรือไปบางทีเขาไม่ตั้งใจหลอกไปเอาญาติตัวเองต่างๆก็มีได้เงินง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโดนหลอกนะครับเป็นเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าท่านก็ต้องมีถ้าท่านเขาบอกว่าเป็นธุระจัดหาหรือโฆษณาเปิดบัญชีเนี่ยก็มีโทษนะโทษจำคุก2-5ปี ปรับ200,000 ถึง 500,000

0: แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับดูในโทษบางทีอาจจะโดนหนักกว่าพวกมันไปเปิดบัญชีมากจริงๆอีกนะนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับที่เดือดร้อนก็คือบัญชีตอนนี้ถูกอายัดทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ส่งผลต่อเครดิตทางการเงินในอนาคตท่านจะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้จะมามี 3-4 บัญชีของท่านไหมจะเป็นไม่ใช่บัญชีเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าอาจจะเกี่ยวข้องบัญชีม้าแค่บัญชีเดียวนะครับแต่เมื่อเขาตรวจพบว่าท่านไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าบัญชีอื่นท่านก็อาจจะถูกระงับการใช้บัญชีไปด้วยเงินอาจจะถูกฟรีซไว้ในธนาคารโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยยิ่งท่านทำงานเกี่ยวกับว่าบริษัทห้างร้านต่างๆที่ต้องรับเงินเดือนต่างๆผ่านบัญชีเรียบร้อยแล้วครับท่านก็ไปสมัครงานเอาเขาถามไม่มีเลขบัญชีอะไรยังไงเหรอโอนเงินผ่านบัญชีไม่มีครับมันจะไปบอกเขาตรงๆก็ไม่ได้อีกแล้วบัญชีผมถูกอายัดอยู่ครับขอรับเป็นเงินสดได้ไหมโอ้เขาบายบายนะครับไม่รับท่านทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผลกระทบนะครับจากการต้องสงสัยและถูกระงับบัญชีเนี่ยก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะสำหรับที่บอกอีกอย่างก็คือผู้ประกอบการหากบัญชีธุรกิจเนี่ยถูกระงับเนี่ยจะเข้าข่ายต้องสงสัยว่าบัญชีมาส่งกับผลกระทบร้ายแรงยิ่งถ้าเป็นบริษัทห้างร้านอย่างที่บอกเขามีเงินหมุนเวียนมันเป็นล้านล้านถ้ากัดเกิดท่านถูกระงับขึ้นมาเนี่ยเงิน 3-4 ล้านเนี่ยดูระงับอยู่ในบัญชีท่านจะไปเอาไปซื้อของต่อมาขายจะไปหมุนเรียกว่าธุรกิจนี่โดนไปวันเดียวนี่เรียกว่าแทบจะเจ๊งเลยวันสองวันมันโดนเป็นไม่ใช่แค่วันสองวันที่จะโดนนะเวลาระงับเนี่ยบางทีก็โดนเป็นเดือนๆเป็นปีๆเนี่ยเรียบร้อยเลยท่านว่า
1: ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบถึงจะเปิดอายัดให
0: ้โอ้กว่าจะเคลียร์ท่านได้เนี่ยเรียกว่าธุรกิจเจ๊งไปเลยทีเดียวนะครับก็ต้องระวังให้มากนะครับโดยเฉพาะท่านที่เปิดเป็นพวกห้างร้านต่างๆนะครับแล้วก็มันจะอยู่ที่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของท่านด้วยนะครับนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดถ้าดูบริสุทธิ์ใจหน่อยก็เปิดบริษัทก็เป็นบัญชีชื่อบริษัทไปเลยนะไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลอะไรต่างๆมันอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับดังนั้นก็ต้องระวังไว้นะครับเตือนไว้สำหรับห้างร้านแล้วก็ส่วนพูดถึงวิธีที่จะป้องกันบริษัทให้กลายเป็นบัญชีม้านะครับ
1: ทำไงครับ
0: ก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต้องแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายบัญชีและการเงินให้ชัดเจนท่านต้องมีฝ่ายตรวจสอบต่างๆเกี่ยวกับการเงินไม่ใช่ว่ามั่วซั่วให้ใครทำก็ได้ส่วนใหญ่ที่ผิดพลาดก็คืออาจทำเองรู้เองเจ้าของไม่รู้อาจจะกลัวเรื่องภาษีกลัวคนอื่นจะรู้หมกเม็ดธุรกิจเล็กๆแต่ถ้าธุรกิจที่เป็นสเกลใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีฝ่ายบัญชีและก็การเงินเขาจะแบ่งแยกชัดเจนอันนี้ก็พอจะช่วยท่านได้นะครับในการแบ่งแยกมีรายรับรายจ่ายซื้อสินค้าเงินคงเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเงินมันมีที่มาที่ไปทั้งท่านก็สบายเรื่องภาษีท่านก็ไม่ต้องห่วงเรื่องบัญชีม้าด้วยนะครับการตรวจการสอบรายการบัญชีเป็นประจำไม่ใช่ว่าท่านอย่างเมื่อกี้อาจจะไว้ใจท่านเป็นเจ้าของธุรกิจท่านมีบัญชีต่างๆดูแลอาจจะคนไว้ใจแต่ท่านก็ต้องตรวจสอบบ้างปีๆนึงเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเองอาจจะมีการยักยอกหรือเอาบัญชีของบริษัทเนี่ยไปใช้ในการกระทำความผิดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพนักงานต่างๆของท่านเนี่ยท่านก็ต้องลงไปดูหน่อย
1: ผู้บริหารลงมาดูหน่อย
0: ว่าไม่ใช่ว่า
1: อย่าวางใจเกินไป
0: คอยนะครับการตรวจสอบบัญชีเป็นประจำก็จะช่วยให้ท่านได้ว่าโอเคเลขมันยังไงมันบวกมันลบมันถูกมันต้องไหมนะครับแล้วก็มีก็คือการกำหนดผู้มีอำนาจในการสอบตรวจสอบอนุมัติยิ่งบริษัทใหญ่ๆนะนี่เขาจะมีว่าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเขาจะมาเนี่ยแหละที่บอกว่าก็จะช่วยได้อีกอย่างนึงนะครับแล้วก็อีกประการสุดท้ายคือต้องจัดเก็บเอกสารด้านบัญชีอย่างเป็นระบบนะครับคือถ้าท่านมีธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าก็สเกลใหญ่ๆผมไม่พูดถึงละอาจจะ SME เล็กๆไต่เต้าขึ้นไปเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่ท่านจะต้องเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยวันเดือนปีเรียงมาให้เรียบร้อยตามไทม์ไลน์นะครับเพราะพรุ่งนี้เวลาเกิดปัญหาแล้วเนี่ยต้องทำเป็นชี้แจงไม่ว่าเป็นสภากรเองหรือไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองว่ามีเงินเข้ามาตรงนี้อย่างไงตรงไหนยังไงเนี่ยท่านก็แสดงความบริสุทธิ์เขาเรียกว่าสบายละพนักงานตำรวจก็พนักงานสอบสวนก็สบายขึ้นว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปอธิบายได้เขาก็จะไม่ต้องอายัดบัญชีท่านไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากมายเขาเรียกว่ามีหลักฐานพร้อมนะครับแล้วก็มีการเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างของบริษัทของท่านนะครับอย่างถ้าต้องไปถูกเรียกตรวจสอบท่านต้องมีใบแจ้งหนี้ สองก็คือใบเสร็จรับเงินสามก็คือหนังสือสัญญาท่านรับจ้างท่านรับขนของท่านรับส่งของท่านซื้อขายมีสัญญาต่างๆทำให้มันเป็นเรียบร้อยมีระบบตรงนี้เป็นตรวจสอบได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือรายการเดินบัญชีธนาคารก็คือสเตทเมนต์ว่ามีที่มาที่ไปเข้าออกเมื่อไหร่มันสัมพันธ์ไหมกับสัญญาใบแจ้งหนี
1: ้
0: ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ต่างๆข้างต้นถ้าท่านตรงเนี้ยถ้ามันอธิบายถึงกันได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษีนะครับสรรพากรต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกลัวเลยไปพบเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าพนักงานสอบสวนท่านก็ไม่ต้องกลัว
1: อธิบายก็ไม่มีอายัดแล้วเนี่ยมาครบอย่างเงี้ย
0: ครับเนี่ยพอถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมาถึงบทสรุปละบทสรุปเนี่ยอาจจะต้องไปใช้ประสบการณ์สักหน่อย
1: ครับ
0: เอิญว่าท่านพี่การเนาะเคยเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเป็นประชาชนทั่วไปก่อนนะครับถ้ากระทำความผิดเนี่ยทางตำรวจเนี่ยเขาจะมีหมายหรืออะไรยังไงแจ้งไปไหมตอนแรก
1: นี
0: ่ครับเป็นยังไงไปก่อนขั้นตอนยังไงครับ
1: ปกติจะออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งก่อนนะครั้งที่หนึ่งไม่มาครั้งที่สองครั้งที่สองไม่มาอีกอันนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีละไปขออนุมัติศาลออกหมายจับ
0: นะครับ
1: อันนี
0: ้ท่านต้องระวังไว้นะครับแล้วมีหมายเรียกนะที่บ้านเขาเรียกว่าหมายเรียกไหมอาจจะไปเป็นพยานก่อนหรือว่าหมายเรียกอย่างอื่นนะว่าเป็นผู้ต้องหาหรือว่าอะไรยังไง
1: เขาไม่แน่ใจนะทางพนักงานสวนจะยังไม่ใช้คำว่าผู้ต้องหานะบอกเรียกพยานนี่แหละให้มาตรวจสอบให้มาข้อมูลข้อที่จริง
0: ครับผมครับอันนี้ถ้าเราโดนเราได้รับหมายเรียกเนี่ยในการจะเตรียมตัวไปนี่เขาควรจะเตรียมเอกสารหรือว่าอะไรยังไงไปเพื่อไปคุยไหมว่าเดินไปตัวเปล่าๆได้ไหมพี
1: ่ไม่ได้ก็เท่าที่มีอะไรมั่งโดนเพราะว่าไอ้หมายเรียกเขาจะบอกแล้วกำลังจะเรื่องอะไรเขาจะหัวข้อในหมายมีแล้วใช่ไหม
0: ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี
1: ้
0: ก็ท่านก็ต้องเตรียมอย่างน้อยก็สเตทเมนต์ของท่านหร
1: ือ
0: ท่านทำธุรกรรม
1: ที่ท่านบอกเนี้ยบอก 4-5 ข้อเนี้ย
0: นะครับท่านต้องเตรียมไปให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาอะไรท่านได้รับเงินยังไงมาก็ต้องพูดความจริง
1: คืองี้ได้หมายตำรวจให้มีสติ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวยกตัวอย่างที่เราเข้าไปเรือนจำด้วยกันวันก่อนเนี้ย
0: ครับผมครับ
1: อันนี้ที่เคสมาหาพี่เนี้ยอันนี้เป็นตำรวจลำพูนเราออกหมายเรียกไปอย
0: ู่
1: ที่เขาเป็นอยู่เชียงใหม
0: ่ครับ
1: เขามาอ้างว่าคดีเขาคดีกระทำชำเรานะ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าเหตุเกิดตั้ง5ปีทำไมมีหมายแล้วไปอะไรไปบอกว่ากลัวเป็นมิจฉาชีพเราก็ไปเตือนเองดูที
0: ่ครับ
1: เขาบอกมาลงพักเมืองลำพูน
0: ครับ
1: มันไอ้มิจฉาชีพไม่ทำแบบนี้หรอก
0: ครับ
1: อ้าวถ้าคุณบริสุทธิ์ใจเงี้ยมันอันนี้มันไม่รู้มันเป็นข้อแก้ตัวหรือเปล่า
0: ครับ
1: ก็เหมือนกันเหมือนคดีบัญชีม้าไปเนี่ย
0: ครับ
1: ส่งเขาส่งมาก็ต้องดู
0: ต้องตรวจสอบต้องอ่านก่อน
1: เออ
0: หลักๆจะมียังไงบ้างครับที่หมายเรียกไหน
1: มีเขาจะมีบอกนี่คนเก่าหาชื่ออะไรนี่อะไรเหตุอะไรให้คุณไปพบมนุษย์เขาไม่ใช่ด่วนให้คุณไปตอนนี้เดือนให้เวลาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เนี้ย
0: ยังเขามีเบอร์โทรเบอร์ติดต่ออะไรยังไง
1: มีเบอร์ร้อยเวรมีหมดเพราะเขาหมายเรียกเนี่ยร้อยเวรแต่ละคนเขาจะพิมพ์เบอร์ตัวเองเรียบร้อย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวว่าถูกหลอก
0: แต่บางที่บางท่านเนี่ยอาจจะมีบ้างที่ว่าอาจจะมีหมายเขาเรียกมีหมายเรียกปลอมหรืออะไรต่างๆท่านก็สามารถตรวจสอบได้ไง
1: ตรวจสอบได้
0: ว่าสมมติว่าพันตำรวจโทนะผู้พนักงานสอบสวนอันนี้มีชื่อจริงหรือเปล่าเขาอ้างว่าเป็นสภ.เมืองลำพูนเราจะตรวจสอบยังไงท่านเราสามารถเอาไปตรวจสอบยังไงโทรไปตรวจสอบ
1: คือตรวจสอบที่เมืองลำพูนศูนย์ฮอกศูนย์วิทยุใหญ่เลย
0: ครับ
1: มีคนชื่อนี้ไหมครับแล้วจริงๆแล้วสมมติตรวจสอบไปถ้ามันเป็นไอการโกงนะสมมติชื่อพันบทโทกรนะ
0: ครับ
1: ปุ๊บตรวจสอบไปโทรไปทางอ๋อผมพันบทโทกรสมอ้างเลย
0: ครับ
1: สมอ้างเสร็จคุณนู่นนี่นั่นอันนี้คือนอกเรื่องไปละ
0: ครับ
1: แนะนำมันออกหมายเรียกจริงนะ
0: ครับ
1: ให้มาพบที่สองเพืองลำพูน
0: ครับ
1: พันบทโทกร
0: ครับ
1: อันนี้ก็โทรไปจริงมันรับสายเป็นสมอ้าง
0: ก็เป็นมิจฉาชีพนั่นแหละ
1: งั้นคุณต้องส่งมาให้ผมทางไลน์ไลน์ก็เรียบร้อยละเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆแล้วถ้าถามถ้าเป็นของจริงเนี่ยโทรหาร้อยเวรปุ๊บอ๋อผมออกจริงครับวันที่เดือนหน้าวันที่10เดือนหน้ามาพบผมตามเวลานี้แค่นั้นแหละไม่มีพูดอะไรมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากถามเพิ่มเติมเอกสารต้องเตรียมอะไรมั่งเอาคุณมีอะไรมั่งที่ถูกที่มีใบเสร็จมีบัตรครับแต่อย่าลืมบัตรประชาชนอย่างเดียวมาด้วยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรน่าหนักใจ
0: ส่วนใหญ่ที่เจอกันที่เห็นต่างๆเนี่ยที่เขากลัวกันไม่ไปกันเพราะว่าอย่างพวกคดีช่อโกงต่างๆเนี่ยมันมักจะไม่ถูกแจ้งความยังภูมิลำเนาของท่านท่านอยู่ลำพูนเนี่ยส่วนใหญ่ไปโดนแจ้งไปทางใต้บ้างอีสานบ้าง
1: มี
0: ก็ตกใจก็กลัว
1: ก็ที่เราไปเรือนจำก็มีที่บอกคดีบัญชีม้าเนี่ยเอาถามไปอยู่ เพชรบุรีมั้งเอ้าทำไมมันเนี่ยปรากฏผู้เสียหายอยู่ลำพูนเห็นไหม
0: เขามาแจ้งความก็แจ้งที่ลำพูน
1: ใช่ก็ต้องมาถูกดำเนินคดีที่ลำพูน
0: เมื่อท่านได้รับหมายเรียกก็ต้องหนึ่งก็เลยมีสตินะครับไปปรึกษาแล้วก็เดี๋ยวนี้ผู้ตรงโครงการทนายอาสาม ีแทบทุกโรงพักละท่านเดินเข้าไปท่านไปสอบถามทนายอาสาท่านขอให้ตรวจสอบช่วยเช็คหน่อยเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่หาเบอร์โทรโรงพักอะไรทั้งนั้นหาไม่เป็นลุงหาไม่เป็นป้าหาไม่เป็นยายหาไม่เป็นเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนก่อนจะไปพบทนายก่อนทนายอาสาไปสอบถามก่อนว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมว่าเนี่ยหมายเรียกมันจริงหรือเปล่าจากประสบการณ์ของทนายเนี่ยก็จะเห็นละมองออกละโอ้นี่มันหมายเรียกจริงนะครับคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านควรจะและเขาจะแนะนำให้ว่าคุณจะควรจะเตรียมอะไรยังไงไปบ้างไปพบเมื่อไหร่ยังไงไปไม่ทันเนี่ยโทรไปเลื่อนได้ไหมก็มีได้นะครับ
1: อย่างพี่แนะนำในตำรวจเก่าเนาะ
0: ครับ
1: สมมติอยู่เชียงใหม่เนี่ยได้หมายเรียกมาเอ้าตู้ยามตรงไหนใกล้บ้านเราที่สุดไปถามตำรวจป้อมยามแหละเขารู้
0: ครับ
1: อันนี้มันจริง
0: ไหมตำรวจจริงๆนะเห็นจริงๆนะท่านที่ตำรวจปลอมที่เชื่อกันมากนะตำรวจจริงๆ
1: ตำรวจป้อมยามทุกคนมีศักยภาพนะการให้คำตอบว่าหมายจริงหมายปลอมแค่นั้นแหละ
0: ครับผมนั่นแหละก็ตรวจสอบสักนิดต้องมีสติอย่าเพิ่งไปกลัวบางคนก็กลัวลนลานนะครับไปหลงกลไปโทรกับโดนหลอกซ้อนหลอกอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วต้องตั้งสติก่อนนี่ถ้าเรามั่นใจเนี่ยบัญชีเราไม่เคยเอาไปให้ใครใช้นะครับเราจะทำยังไงเนี่ยก็ถ้าเรามั่นใจจริงๆหรือมีการแอบอ้างหรือมีการลักลอบเอาบัญชีเราไปใช้จริงๆเนี่ยก็สามารถทำไงได้บ้างไปแจ้งความไงได้ไหมครับ
1: ได้นะครับ
0: สมมติว่าเราถูกลักลอบเอาบัญชีไปใช้จริงๆได้รับหมายมาแต่ไม่ใช่ของเราจริงๆอ่ะเราไม่เคยไป
1: อันดับแรกเดินไปโรงพักแจ้งบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นที่สุดไปลงประจำวันเป็นหลักฐานลงพักใกล้บ้านนะทำไว้ก่อนนี่คือแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้น
0: ว่าเราได้รับหมายตรงนี้มาแต่ว่าเราไม่เคยเอาบัญชีไปให้คนนี้ใช้เราไม่เคยเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงไม่เคยเกี่ยวข้องกับการช่อโกงนะครับบางท่านนี่เข้าใจผิดที่ว่าอุ้ยกลัวไม่กล้าเข้าไปหาตำรวจนี่ไม่ใช่นะครับถ้าท่านบริสุทธิ์จริงๆท่านต้องเข้าไปพิสูจน์ตัวตน
1: แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์นะอาจจะเผลอตัวไปนะ
0: ครับ
1: ก็ตำรวจเรียกให้ไปพบ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ไปพบเนี่ยถึงพบจริงแล้วเป็นกระทำความผิดจริงมันมีเวลาตั้งหลักเขาก็จะไอ้คุณผิดนะเขาจะแจ้งข้อหาเราไปหาตามหมายเรียกเนี่ยเขาจะแจ้งข้อหาแล้วเขาจะปล่อยตัวเรากลับบ้านเรายังมีเวลาถึงเวลาสำนวนเสร็จเขาถึงจะนัดตัวไปฟ้องแต่ถ้ากรณีเขาออกหมายเรียก2ครั้งเหมือนที่เนี่ยที่ทำกันเนี่ยที่ต่างจังหวัดเรามีหมายจับไปเนี่ย คือเรียกไปแล้วอันนี้มันรู้ตัวละรู้ตัวไม่มา
0: ไม่รายงานตัวไม่ติดต่อ
1: ใช่ไปเลยอันนี้ก็มีหมายจับไปจับพี่มาเลยอย่างเงี้ย
0: ยากละบางทีท่านไปเที่ยวอยู่กับแฟนกับอะไรอยู่ดีๆเอ้าตำรวจมาหิ้วมาอะไรเรียบร้อยเลยขายหน้าขายตา
1: บางคนมันก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันทำผิด
0: คือมันคนเรามันผิดกันได้มันอาจจะหลงผิดมันอาจจะอย่างว่านั่นแหละอาจจะอัตคัดขัดสนไปเผลอไปทำผิดไปแล้ว
1: ก็อย่างที่ทนายหนุ่มบอกเนี่ยไอ้ครั้งแรกเนี่ยอันดับแรกไปพบตำรวจเสร็จแล้วไปพบทนายก็ได
0: ้ครับควรจะมีถ้าท่านไม่มั่นใจอย่างนี้ถ้าท่านไปปรึกษาทนายหรือว่ามีทนายมาให้ความปรึกษาไปร่วมพาท่านไปหาตำรวจด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับถ้าพอจะมีกำลังทรัพย์นะ
1: บางทีมันอาจจะเป็นแบบไม่รู้จริงๆคือเอาลูกหลานไปแอบเอาบัตรเราไปอย่างเงี้ยมันตรวจสอบได
0: ้
1: รับรองพนักงานสอบสวนยุคนี้เขาให้ความเป็นธรรม
0: ครับผม
1: แต่ทุกวันที่มันออกหมายจับกันไปคือมันออกหมายเรียกมันไม่ยอมมา
0: ครับ
1: ในเมื่อออกหมายจับไปปุ๊บก็ต้องมีพยานตรงเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็ต้องไปสู
0: ้ครับมันก็อย่างว่านั่นแหละออกหมายจับไปแล้วเนี่ยท่านจะเดือดร้อนทีหลังมาแก้ทีหลังยากนะครับต่อให้จริงๆเนี่ยเวลาไปถึงชั้นศาลต่างๆเนี่ยท่านก็จะเขาจะต้องดูย้อนออกมาว่าพฤติการของเราเป็นยังไงถ้าเราไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรยังไงจริงๆหรือบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยการไปรีบไปพบพนักงานตำรวจหรือไปแจ้งความโดยเร็วเนี่ยนะครับเป็นเกราะป้องกันชั้นหนึ่งละนะครับขึ้นไปต่อให้คดีขึ้นไปสู่ชั้นศาลเขาต้องพิจารณาศาลพิจารณาแล้วว่าอ๋อโอเคถ้าเขาเป็นมิจฉาชีพอะไรเนี่ยเขาคงไม่มาชี้แจงเขาคงไม่มาแสดงตัวอะไรยังไงหรอกแต่ถ้าท่านหนีไปเนี่ยมุมมองเนี่ยไปละไม่ผิดก็คงไม่หนีหรอกนะครับเพราะงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ถ้าไม่ผิดจริงๆให้ปฏิเสธนะคือไปพนักงานสวนเรียกไปพบ
0: ไม่ใช่ว่าจะไปแจ้งความเอาผิดอย่างเดียว
1: ไม่ใช่
0: หน้าที่พนักงานสอบสวนคือเขาในการสอบสวนหาความจริงนะครับแล้วก็นำเสนอต่อไปว่าท่านอัยการหรือศาลต่อไปว่าเนี่ยมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นไหมยังไงนะครับนะครับรวบรวมพยานหลักฐานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปหาพนักงานสอบสวนนะครับไม่ว่าเป็นคดีเกี่ยวกับบัญชีม้าหรือบัญชีอื่นหรือว่าคดีอื่นนะครับท่านก็เตรียมความพร้อมของตัวเองไปไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานเท่าที่หาได้นะครับมีแชทมีอะไรต่างๆที่ถูกหลอกลวงเนี่ยท่านก็แคปหน้าจอถ่ายเอกสารออกมาสัก 2-3 ชุด ให้พนักงานสอบสวนไว้ท่านเก็บไว้ชุดนึงจะได้รู้ว่าเอาไปยื่นอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับ
1: ก็แนะนำคดีอื่นด้วยไม่ใช่บัญชีม้าอย่างเดียวนะ
0: ครับครับ
1: คือถ้าไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยคือขอให้มีข้อมูลหน่อย
0: ครับไม่งั้นเนี่ยถ้าอยู่ไกลเนี่ยท่านไปแต่ละครั้งเนี่ยครับไปครั้งแรกเดี๋ยวต้องไปเอาตรงนั้นตรงนี้มาเพิ่มอีกเนี่ย
1: คือบางคนถามไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยนะ
0: ไปแต่ตัวจริงๆบางทีลืมเอาบัตรประชาชนไปด้วยไม่รายงานมันยิ่งไปกันใหญ่
1: ไปกันใหญ
0: ่ท่านต้องเตรียมความพร้อมหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาไปพบจ้าพนักงานสอบสวนพบกับพนักงานตำรวจ
1: คือบางคนเขาก็บริสุทธิ์จริงเนี่ยคือเขาบอกจู่ๆก็มีหมายเรียกมาก็เอาอาจจะเป็นความซวยก็อย่านิ่งอย่าไปนิ่งดูได้
0: ครับผม
1: เออมันความซวยเรามันอาจจะผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวอย่าไปมั่นใจตัวเองมากให้ไปพบก่อน
0: ครับผม
1: ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวไปพบการแสดงตัวเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมาเสียเวลา
0: โอเคครับสำหรับวันนี้นะก็น่าจะได้เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องบัญชีม้าแล้วก็ถักท่านเป็นทั้งผู้เสียหายหรือเป็นผู้ถูกตั้งเป็นผู้กล่าวหาถูกเป็นผู้ต้องหาด้วย
1: น
0: ะทั้ง2 อย่างเนี่ยท่านจะต้องทำตัวอะไรยังไงนะครับในการป้องกันตัวตั้งแต่แรกจนถึงมาโดนเกี่ยวข้องกับคดีแล้วนะครับก็เวลาก็พอสมควรแล้วครับสำหรับรายการกฎหมายน่ารู้ในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านมีปัญหามีข้อสงสัยต่างๆนะครับอย่างที่บอกสามารถไปปรึกษาได้นะครับที่โครงการทนายอาสานะครับโดยทนายความจังหวัดลำพูนนะครับได้พยายามกระจายนะครับความรู้ด้านกฎหมายไปให้ท่านนะครับตอนนี้เพิ่มมานะครับนอกจากเป็นสภ.เมืองลำพูนนะครับสภ.นิคมอุตสาหกรรมศาลจังหวัดลำพูนนะครับตามวันเวลาราชการก็เพิ่มนะครับสภ.ป่าซางขึ้นมานะครับอีกที่หนึ่ง
1: จันทร
0: ์พุธศุกร์นะครับท่านอย่าลืมเริ่มวันศุกร์นี้นะครับถ้าท่าน
1: พุธศุกร์ครับ
0: ชาวบ้านต่างๆหรือได้รับชมและฟังรายการนี้มีความสงสัยอะไรยังไงเตรียมข้อมูลเตรียมต่างๆไปคุยไปปรึกษาได้ทางสภาทนายความจังหวัดลำพูนจะจัดเตรียมทนายไปให้ความปรึกษาฟรีนะครับที่สำคัญนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมทั้งสองท่านก็ขอยุติการดำเนินรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุก
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราเจอกันณวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการสลับกับเสียงเพลงเพราะๆในยุค9080ว่องนะเปิดสลับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆยามแลงของวันหยุดสุดสัปดาห์ณวันอาทิตย์นะครับใต้เดือนกันยายน2569นะครับแฮมบอกกี้วันเนาะก็จะเข้าสู่วันที่1ตุลาคมแล้วก็เป็นวันเริ่มปีงบประมาณใหม่นะครับอ่ะปาการวันนี้นะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ว่าก็มีการเปิดงานนะครับที่คุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์นะเกี่ยวกับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบรรยากาศการเปิดงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเฮามาอู้มาเล่ากันในช่วงต่อไปของรายการนะครับเพราะว่าช่วงแรกนี่เฮาต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอนำมาแหลงนี่ไผคิดว่าฝนจะตกนะแดดกว่าแดดนะครับหลายท่านก็ประมาทนะตากผ้าไว้กลางแจ้งเนาะเห็นแดดดีนะครับสัก4โมงปลายนี่นะครับฝนลงมาในประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่นะครับก็ตีสวทลปูนี่ก็ตกลงมานะครับแต่มาเดี๋ยวนี้แห้งแก๊กแล้วคุณผู้ฟังครับอ่ะไปกันตีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีตกหนักบางพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือของเฮาเนาะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะอยู่ระหว่าง23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง36องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ดีเจโอมก็เจือด้วยว่าฝนตกหนักอาจจะตกติดตากและกำแพงเพชรนะครับเพราะว่าผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำปูนล่าสุดนี่18นาฬิกาตรงนะครับเจอกลุ่มฝนนะครับกลุ่มฝนนี่เป็นก้อนเดียวนะครับตั้งแต่อุตรดิตถ์ยาวลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ไปถึงอำเภอแม่สอดอันนี้คือกลุ่มฝนกลุ่มเดียวนะครับตีขีดเส้นขนานมาเลยนะครับแล้วกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับมีทิศทางการเคลื่อนที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นก็คือมุ่งหน้าไปที่อำเภอศรีสัชนาลัยเถินแม่พริกนะสามเงาแม่ระนาดบ้านตากนี่เด่นใจนี่หวังจินนี่นะครับถ้าบทสลายตัวก่อนนะนะครับโอ้เข้าไปดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับแล้วก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหลายพื้นที่นะครับถึงภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนลุ่มยกตัวอย่างเช่นตีจังหวัดน่านเจอกลุ่มฝนตีอำเภอบ้านหลวงเวียงสาอำเภอนามืนจังหวัดลำพูนของเราใช่ย่อยนะครับเจอกลุ่มฝนตีอำเภอป่าซางอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลีจังหวัดลำปางนี่นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนี่อำเภอแม่เมาะเสริมงามเกาะขาซบปราบแม่ทะเถินนะครับนะก็เจอกลุ่มฝนเมืองแปรนี่อำเภอ2อำเภอลองอำเภอวังชินนะครับอันนี้ก็เป็นเรดาร์นะพิษณุโลกนะครับที่เหลือก็จะเป็นโซนต่างภาคเหนือตอนล่างนะครับไล่ตั้งแต่ตากสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรโอ้กำแพงเพชรนี่หลายอำเภอเลยนะครับ1 2 3 4 5 10กว่าอำเภอนะครับอยู่ประมาณ6อำเภอเนาะนครสวรรค์นี่3อำเภอ4อำเภออำเภอของนครสวรรค์นี่ประมาณ8อำเภอนะครับที่ได้รับเจอกลุ่มฝนขณะนี้นะครับพิจิตรนี่ประมาณ5อำเภอนะครับยาวไปจนถึงอ่างทองเจอฝนเจอกลุ่มฝนหมดเลยครับคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวรอดูเรดาร์ละปูนของเฮานะว่าสแกนภาคเหนือตอนบนแล้วจะเป็นจะใดนะครับเพราะขณะนี้ยังผลยังบ่ออกเตือสำหรับเวลา18นาฬิกาของเรดาร์ละปูนนะครับส่วนเรดาร์
มาแล้วครับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับอู้ถึงอัปเดตปั๊บทันทีเลยเรดาร์ลาปูนตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตีอำเภอสะเมิงแม่ริมแม่แจมแม่วางหางดงอำเภอเมืองนะสันทรายจอมทองดอยลอฮอดนะดอยเต่าอำเภออมก๋อยนะครับลำปูนของเรานะครับพบกลุ่มฝนตีอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านโฮงป่าซางแม่ทาทุ่งหัวช้างอำเภอลี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจอกลุ่มฝนตีอำเภอแม่เสเรียงอำเภอศบเมยลำปางนี่ห่างชัดแม่เหมาะสืบงามเกาะขาแม่ตะซบปรับอำเภอเถิงนะครับเมืองแปรนี่ยังติว่าไปตะกี้เนาะเมืองสองเมืองล่องแล้วก็วังชินนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็ค่อนข้างตีจะใหญ่ได้เช่นกันเนาะก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับตียาวนะตั้งแต่จอมตองยาวไปถึงซบเหมยพูดเลยนะครับส่วนจังหวัดลำปูนของเฮานี่ก็เขียวเลยนะตีอำเภอบ้านโฮงป่าซางแม่ทานะครับเมืองลำปูนท่านส่วนหนึ่งตรงหัวช้างนี่ก็เขียวเลยนะครับก็เข้าไปดูกันได้ตีหน้าเพจ Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับอ่ะก็บ่ได้ลืมนะครับฝนตกจะนี่ก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันนี้วันเบาๆฟังข่าวกับสลับเปล่งเยอะๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการเปลี่ยนการผ่อนคลายในวันหยุดสุดสัปดาห์วันสุดท้ายและวันอาทิตย์จะนี่พักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งช่วงหน้าติดตามในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำพูนกันครับ

เป็นประธานเปิดงานวิจิตร Thailand at ลำพูนนะ The Eternal Kingdom of Halipun Chai นะจือภาษาอังกฤษนะแสงแห่งศรัทธาการเวลาหริพูนชัยนะครับก็มีนายนัทครุฑสูตรร้องผู้ว่าร้องผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางณัฐพรชูวงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะประธานแม่บ้านมหาดไทยนางสาวเบญจวรรณมีเผือกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปลัดจังหวัดลำพูนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งมีพิธีเปิดนะคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นด้วยการแสดงสุดพิเศษนะชุดมรดกความรุ่งเรืองแห่งหริพูนชัยนะ The Glory of หริพูนชัยตีสะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรหริพูนชัยจากนั้นประธานในพิธีครับก็รวมกันทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการนะครับมีการแสดงเนาะ Light and Sound Projection Mapping นะครับ Illumination นะครับและนะ installation นะครับinstallation art นะครับแล้วก็บริเวณคุมเจ้าจักคำขจรซากขณะใครไปดูบรรยากาศก็เข้าไปดูได้ตีเพจสวทลำพูน FM 95นะครับซึ่งนายนัทครุฑสูตรเนี่ยก็เป็นรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวนี่นะก็ได้กล่าวนะบนเวทีตอนเปิดงานนะครับว่าททเนี่ยก็ขานรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดทั้งปี365วันนะครับทางททก็ได้จัดโครงการวิจิตรไทยแลนด์ขึ้นใน3จังหวัดได้แก่ลำพูนตรังและ101นะครับซึ่งเป้าหมายหลักนั่นก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในค่ำคืนนะ Night Time Tourism นะครับโดยใจเทคโนโลยีแสงสีเสียงนะครับนำมาเสนอเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นคือมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในส่วนของจังหวัดลำพูนครับก็เป็นหนึ่งใน3จังหวัดเนาะที่ททเลือกจัดนะก็จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน TheEternal นะ The Eternal Kingdom of Halipun Chai แสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยจัดขึ้นระหว่างวันที่25กันยาถึง4ตุลาคม2567นะครับณบริเวณย่านเมืองเก่านะครับภายในงานก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยแสงไฟและจะแสดงแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่รวมเก้าพื้นที่12จุดสำคัญทั่วเมืองเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุ้มเจ้าจักคำขจรซักอนุสาวรีย์พนางจามพระเทวีสะพานท่าสิงห์และวัดสำคัญต่างๆโดยทางททก็คาดหวังว่านะครับการจัดงานครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวฮือเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งจะช่วยนะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้หมุนเวียนและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศคณะตีนายปิยพงษ์ชูวงศ์นักบัวราชการจังหวัดลำพูนก็เปิดเผยถึงทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนะครับแม้ว่าลำพูนนี่จะเป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในภาคเหนืออันเป็นผลมาจากภาคอุตสาหกรรมแต่ในด้านการท่องเที่ยวครับก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพียง2ล้านคนต่อปีก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่น้อยมากนะเมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างไรก็ตามนะครับลำพูนถือเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในฐานะอดีตนครหริพูนชัยที่มีอายุยาวนานกว่า 1,300 ถึง 1,400 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองบุญหลวงแห่งล้านนานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะว่างานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนในครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมและต่อเนื่องนะครับเนื่องจากเป็นการจัดงานที่เชื่อมต่อจากประเพณีสลักย้อมที่พึ่งเสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็จะส่งผ่านเข้าสู่เทศกาลโคมแสนดวงซึ่งก็จะมีการจัดประดับโคมไฟยาวต่อเนื่องไปจนถึงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบุญเลยนะนอกจากนี้ครับจังหวัดลำพูนยังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเดินได้เดือนดีนะครับWalkable City นะครับเมืองเดินได้เดือนดีโดยรวมกับผู้เชี่ยว
ชาญด้านสถาปัตยกรรมในการปรับปรุงผังเมืองซึ่งการจะแสดงแสงสีในย่านเมืองเก่าทั้ง9จุดในครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินชมความสวยงามของเมืองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับในตอนท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กล่าวขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญนะครับในการนำกิจกรรมระดับ

ฉาดมาจัดในพื้นที่เมืองรองซึ่งก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยกระจายนะนักท่องเที่ยวและรายได้จากจังหวัดเชียงใหม่มาสู่จังหวัดลำปูนนะครับพร้อมทั้งแสดงความมุ่งหวังนะครับคือทท.เนี่ยพิจารณาสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปูนอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดนะคุณผู้ฟังครับคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติก็ได้นั่งรถรางนะเดินทางเยี่ยมชมจุดการแสดงไฟตลอดเส้นทางย่านเมืองเก่าลำปูนนะครับก็มีการแสดงทั้งหมดเก้าพื้นที่12จุดการแสดงนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้หลายทีเนาะ12จุดการแสดงนี่นะคุณผู้ฟังครับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนี่ก็ถือเป็นปรามหาปรากฏการณ์อีเลยเนาะทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมแสงสีที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองลำปูนช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่และดึงดูดนักท่องเที่ยวคือเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ยามค่ำคืนของเมืองริบุญชัยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่มีการตอบรับอย่างสูงเลยในโลกโซเชียลนะคุณผู้ฟังเต้าที่สัมผัสงานตะวันนี่นะครับก็มีหลายท่านเลยนะครับตีมาแอลจังหวัดลำปูนนะอินฟูชื่อดังเลยนะครับหลายท่านแล้วก็อินฟูด้านการถ่ายภาพนะหลายท่านก็น่าจะฮู้จักแล้วก็แคนอดิรุธนะก็มาเป็นพิธีกรนะในการเปิดงานตะวันนี่นะก็ถือว่ามีอินฟูมีนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะเข้ามาในจังหวัดลำปูนของเขาเยอะเลยนะครับรวมถึงการจุดพลุตะคืนนี่โอ้โหคนหลายนะครับเต็มถนนรถพอไปบ่ได้นะครับคุณผู้ฟังพอจุดพลุแล้วปุ๊บดีเจโอมก็ขี่รถไปเก็บภาพบรรยากาศเพื่ออัปเดตหน้าเพจสวทลำปูน FM 95 MHz นะรถขยับในกำน้อยกำน้อยกำน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับจุดคนหนักที่สุดนี่เต่าทิตวาสั่งสัมผัสได้นะครับก็คือตีบริเวณสะพานท่านางนะครับก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงเนาะแล้วก็มีการทำผมนะครับประดับด้วยดอกไม้นะมีการตั้งโต๊ะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งคือจังหวัดลำปูนของเฮานะครับก็คึกไปถึงกำอูของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะเมื่อตอนตีเปิดกิจกรรมนะครับท่องเที่ยวลำพูนเนาะที่เป็นซีรีส์นะนะลำก็ตอนนั้นเนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนอู้ในพิธีเปิดว่าอยากจะฮื้อจังหวัดลำพูนของเฮานะครับเป็นเมืองตีท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวมาแล้วอยากกลับมาแฮมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังเฮาเป็นภาคประชาชนจะช่วยไอ้อย่างภาครัฐบาลภาคเอกชนหรือว่าจังหวัดเฮาได้พองนะครับสิ่งแรกที่เฮาจะสามารถทำได้นั่นก็คือรอยยิ้มครับคุณผู้ฟังนะรอยยิ้มนะความมีน้ำใจนะแล้วก็มีน้ำใจนะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการทำถนนหนทางการทักทายนะครับรวมถึงการขับรถขับรารวมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับสร้างความประทับใจหื้อนักท่องเที่ยวนะครับรักษาความสะอาดเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็จะทำให้นะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวประทับใจก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยกลับมาแอลจังหวัดลำปูนแฮมพอกลับมาแอลซ้ำเนี่ยก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของภาคท่องเที่ยวผู้ประกอบการแล้วก็โอ้ท็อปต่างๆรวมถึงชุมชนก็มีรายได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็จังหวัดลำปูนของเขากำลังนะครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลเลยก็ว่าได้นะสิ้นปีจะนี่นะครับก็เริ่มมาจากสลากย่อมนะครับลำพูนลิฟวิ่งซีรีส์เนาะแล้วก็ต่อด้วยวิจิตรนะเดี๋ยวก็โฮมแสนดวงแถมละนะครับเพราะฉะนั้นร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับรอยยิ้มนะครับวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปูนโดยพื้นฐานแล้วคนลำปูนเป็นคนที่น่าฮักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ้มทักนะทักทายนักท่องเที่ยวมีน้ำใจนอกต่อนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ขับรถขับลาก็ใจเย็นๆนะครับถ้ารถมันหนักก็ตั้งสติใจเย็นๆนะครับบางเตื้อเปิ่นมาจากต่างจังหวัดเปิ่นบ่ฮู้ทางถนนหนทางนะเปิ่นอาจจะแสกน้อยปาดน้อยก็ฮืออภัยกันมีน้ำใจถือว่าเปิ่นมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำปูนของเฮามาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งในจังหวัดดิจิโอมอุนักอุนหลายเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงในท้ายของรายการนะคิดดีเพื่อสังคมในวันนี้ครับ

กลับเข้ามาพักการช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับเป็นจะได้กันพร้อมข่าวสารและเพลงเพราะๆ1ชั่วโมงผ่านมาก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับก็เน้นย้ำการทำกรรมเนาะและเรื่องของการช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับช่วงนี้ก็ลดหนักลดหลายใครที่ไปแอลงานต่างๆตามจุดต่างๆนะครับว่าจะเป็นณวัดพระธาตุนฤพูนชัยนะครับณวัดช้างรองนะครับวัดสันปะยางหลวงเนาะถ้าเกิดรถหนักรถติดก็จะเย็นๆกันนะครับค่อยๆเนาะนะครับระมัดระวังนะครับมีน้ำใจกันนะแล้วก็ในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนอนหลายท่านก็กลับจากการท่องเที่ยวหลายท่านก็กลับจากภูมิลำเนานะมาเตรียมตัวที่จะมาทำงานที่จังหวัดลำพูนวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านอาจจะเย็นแฮมสักหน่อยนะครับผู้ฟังครับบอกจะเป็นในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลก็จังเราต้องเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับรถขับรามีสตินะครับบ่ได้ประมาทใจความเร็วตามที่กฎหมายเปิ้นกำหนดนะครับฝ่าฝืนกฎจราจรนะบอดี้ฟังบอดี้เห็บนะครับคุณผู้ฟังเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งทุกเส้นทางเลยบัวจะเป็นในเรื่องของบ่เล่นมือถือขณะขับขี่บ่ประมาทเนาะแล้วก็การระมัดระวังต่อสี่แยกต่างๆบอดี้ฟังบอดี้เห็บบอดี้เอาถนนร้องนะสายลักสายรองมาเป็นตัวตั้งนะครับมีน้ำใจจอดรถดีๆนะครับพอขวาพอซ้ายให้ดีแล้วก่อยๆข้ามถนนนะครับแยกนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการนะคิดดีเพื่อสังคมนะครับแล้วก็วันนี้ครับดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 น. ถึง 19:00 น. ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันไหนวัน
3: วันจันทร์วันอังคาร
4: กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูล และระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
5: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสและหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์ประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
7: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30 นิ้วแล้ว12 เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8 เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนติดยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6 ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6 ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสพท.จันทบุรีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ พื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่าน

0: เส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการ

0: สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้อยากชวนคุยค่ะเพราะว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเนี่ยร่วมกับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาจัดบรรยายวิชาการแล้วก็ไปนำชมนิทรรศการสำคัญย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเป็นมุมมองจากแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งก็บอกคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วนักวิชาการด้านโบราณคดีอย่างมากเลยค่ะรายการเราไม่พลาดแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปย้อนอดีตบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ณฤพลหวังธงชัยเจริญนะคะภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกันค่ะช่วงนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือคุณปรียานันท์ไกรสมแก้วจากกรุงเทพมหานครนะคะช่วงที่2นะคะจะได้มาพูดคุยพาคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะไปย้อนอดีตบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์กันค่ะครู่เดียวนะคะ

0: พียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
0: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะบุฟังคะอย่างที่ได้เกริ่นตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าจะพาบุฟังเนี่ยไปย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองจากแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ณฤพลหวังธงชัยเจริญนะคะภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะและอาจารย์ณฤพลพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะมาย้อนรอยร่วมกันนะคะผู้ฟังหลายท่านก็สนใจในเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คือต้องเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเรื่องราวของบรรพชนของเราต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรทําไมเราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์บรรพชนด้วยล่ะคะอาจารย์ณฤพล
2: ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีไทยเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงกว้างๆหรือว่า2ยุคด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นยุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับยุคหรือสมัยประวัติศาสตร์ก็อย่างเช่นกรณีของสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้เกณฑ์ก็คือว่าเราเริ่มมีการใช้นะครับอักษรนะครับหรือมีการจารึกภาษานะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอ่านตัวภาษานั้นออกได้นะครับส่วนในสมัยนึงเนี่ยที่เป็นก่อนหน้าการใช้ภาษาเนี่ยเราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ครับอ
1: ัน
2: นี้คือโดยความหมายของเขาก็คือว่าเป็นช่วงเวลาเนี่ยที่เราเนี่ยยังไม่มีการใช้ตัวอักษรหรือว่ามีการบันทึกตัวอักษรอย่างเป็นจริงจังนะครับหมายความว่าอาจจะมีการอาจจะมีการภาษาพูดนะครับมีการบันทึกข้อมูลแบบการบอกเล่าหรือที่เราเรียกว่า oral history แต่ว่ายังไม่มีการเขียนหรือว่าการจารึกเนี่ยเป็นหลักฐานแบบเป็นเรื่องราวนะครับโดยที่ช่วงระหว่างที่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์เนี่ยครับเราก็จะเรียกว่าเป็นยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์นะครับหรือว่ายุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์หมายความว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเทียบไปก็น่าจะราวๆประมาณ 2,500 ปีครับช่วงพุทธกาลก็คืออาจจะมีอินเดียหรือว่าจีนเนี่ยมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนของเราอย่างเช่นสุวรรณภูมินะครับหรือว่ารัฐโบราณในเขตพื้นที่บริเวณนี้แต่ของเราเองเนี่ยเรายังไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงการใช้ภาษาหรือว่าสอนโดยตรงในพัฒนาการการเกิดรัฐหรือว่าชุมชนโบราณนะครับขึ้นเป็นบ้านเมืองต่างๆนะครับที่เราอาจจะรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยทวารวดีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็มีพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ถ้าเทียบไปเนี่ยในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยอายุเนี่ยจริงๆแล้วยาวนานมากๆนะครับ
1: ค
2: ือถ้าเป็นในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะถือตั้งแต่ช่วงของกำเนิดโลกเลยนะครับไล่มายุคของการพบไดโนเสาร์อันนี้ก็เรียกรวมกันว่าเป็นก่อนประวัติศาสตร์หรือว่า prehistory นะครับแต่ว่าในโบราณคดีเองเนี่ยเรานับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือการค้นพบโฮโมฮาบิลิสนะครับในแอฟริการาวๆประมาณ 2.3 ล้านปีไล่เรียงมาจนถึงประมาณก่อนการใช้ภาษาราวๆพุทธศตวรรษที่12ครับช่วงเวลาเนี่ยจะยาวนานมากนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าดินแดนไทยนะครับที่เป็นดินแดนไทยปัจจุบันเนี่ยก็มีการแพร่กระจายหรือว่าการเคลื่อนย้ายเข้ามาของผู้คนเนี่ยหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับอย่างกรณีที่ถ้าสมมติว่าถ้าเทียบแบบกว้างๆนะครับแบบผมจะค่อยๆไล่ช่วงเวลาพีเรียดให้เห็นนะครับ
1: ค
2: ือตั้งแต่ประมาณ500,000 ถึง 50,000 ปีมาแล้วอันนี้คือไกลมากๆนะครับ

0: 500,000ถึง 50,000 ไกลมากจริงๆค่ะอันนี้ปีนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
1: 500,000 ถึง 50,000 ปีจริงๆแล้วก็ถ้าเราติดตามสารคดีหรือว่าการค้นพบในต่างประเทศนะครับเราอาจจะรู้จักสายพันธุ์เขาเรียกว่าวิวัฒนาการมนุษย์ในสายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮโมอีเล็กตัสนะครับที่พบในอินโดนีเซียเราก็เรียกว่ามนุษย์ชวานะครับหรือว่าถ้าพบในจีนเราก็เรียกว่ามนุษย์ปักกิ่งสมัยก่อนนะครับอันนี้เนี่ยอายุประมาณ 1.8 ล้านปีมาแล้วนะครับประเทศไทยเราเองนะครับเราก็มีการพบหลักฐานชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะนะครับของมนุษย์ในสายพันธุ์นี้นะครับโฮโมอีเล็กตัส
0: อ
1: ันนี้เราพบที่บริเวณหาดปูได้นะครับอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอายุประมาณ 400,000 ปีนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ลำปางเนาะก็จะเห็นมีรูปปั้นอนุสาวรีย์นะครับเราก็เรียกกันสั้นๆว่ามนุษย์ลำปางครับก็คือเป็นมนุษย์ที่น่าจะเป็นหลักฐานของสายพันธุ์มนุษย์ที่เก่าที่สุดที่เราพบในประเทศไทยนะครับก็ประมาณ 400,000 ปีมาแล้วนะครับที่ลำปางครับ
0: ค่ะ
1: มีรูปปั้นของรูปคนที่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเราชัดเจนนะครับยังเป็นแบบหลังโค้งๆหน่อยแต่ว่ามันยังไม่เป็นแบบลักษณะของลิงนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็คือจะเป็นมนุษย์เกาะคาก็คือมีการพบชิ้นส่วนบริเวณที่เป็นคล้ายๆกับบริเวณหน้าผากเล็กๆสั้นๆนะครับไม่หนามากนะครับแต่ว่ากำลังอายุได้ประมาณ 400,000 ปีมาแล้ว
0: ค
1: ือ 500,000 ปีไล่มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยในบริเวณที่ประมาณ 500,000 ถึง 50,000 ปีเนี่ยในบริเวณที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะครับรวมไปทั้งหมู่เกาะนะครับหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับหมู่เกาะบอร์เนียวนะครับเกาะบอร์เนียวชวาสุมาตราเนี่ยเรามีสายพันธุ์มนุษย์เนี่ยที่เป็นกลุ่มแบบเนี้ยหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เราพบแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นโฮโมอีเล็กตัสที่บอกนะครับแล้วก็มีโฮโมฟอร์เรนเซนซิสนะครับที่เป็นมนุษย์แคระนะครับที่เป็นเหมือนมีการค้นพบที่เกาะฟอร์เรสนะครับในอินโดนีเซียอันนี้ก็อายุประมาณ 700,000 ปีแต่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆเราแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับสูงประมาณ120เซนนะครับเป็นกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงและกลุ่มนึงเนี่ยก็เพิ่งพบนะครับพบใหม่แต่ว่าพบเฉพาะชิ้นส่วนของกระดูกนิ้วแล้วก็ฟันอ
0: ัน
1: นี้เป็นสายพันธุ์โฮโมลูซอนเนซิสนะครับพบในเขตเกาะถ้ำคันเหยาในเขตเกาะลูซอนตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่ประมาณ 500,000 ปีนะครับแล้วก็ลำดับไล่ลงมานะครับราวๆ 50,000 ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาพจะเริ่มชัดเจนแล้วภาพเริ่มชัดเจนหมายความว่าเรามีกลุ่มที่เป็นแบบบรรพบุรุษมนุษย์ของเราเนี่ยที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนนะครับแบบเราเนี่ยนะครับกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีที่เป็นประเภทถ้ำแล้วก็เพิงผาหินปูนนะครับในไทยเองเนี่ยพบเก่าสุดเนี่ยอายุประมาณ 30,000 ปีนะครับที่แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีถ้ำ300ยอดนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นทีมของคุณกัณฑิกาเป็นใจนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีเป็นคนพบเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: กำหนดอายุได้ประมาณ 30,000 ปีก็ถือว่าเป็นคนปัจจุบันที่อายุเก่าที่สุดในประเทศไทยครับนอกนั้นเนี่ยในกลุ่มเดียวกันในช่วงเวลานี้ก็จะมีการพบหลักฐานเช่นที่เพิงผาบ้านไร่แล้วก็ที่ถ้ำลอดในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็รวมถึงที่หลังบดีถ้ำหมอเขียวแล้วก็ถ้ำตาไก่นะครับในเขตภาคใต้ของเราอันนี้จะเป็นพีเรียดแรกนะครับประมาณ 30,000 ปีนะครับโดยที่ถ้าเราไปเข้าชมนะครับในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติพระนครนะครับมันจะมีห้องก่อนบริษัทนะครับแล้วก็จะเห็นพวกเครื่องมือหินที่เป็นเครื่องมือหินแบบหินกระเทาะแบบหนาๆหยาบๆนะครับอ
0: ัน
1: นี้แหละครับเป็นเครื่องมือหินที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้คนในสมัยนี้นะครับแล้วก็กลุ่มผู้คนในสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พบในดินแดนประเทศไทยนะครับก็พบกระจายทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามกัมพูชานะครับมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียแล้วก็ไกลไปนะครับค่อนข้างจะไปไกลถึงราวๆที่ทวีปออสเตรเลียเลย
0: โอ้โหค่ะ
1: โดยลักษณะของกลุ่มเนี่ยประชากรตอนแรกๆที่เขาพบเนี่ยเป็นลักษณะของโครงกระดูกที่เราพบในถ้ำหรือว่าเพิงผาหินปูนนะครับแล้วก็จะมีการฝังศพในท่านอนงอตัวครับนอนงอตัวแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราพบเฉพาะแต่เครื่องมือหินนะครับไม่มีการใช้ภาชนะดินเผานะครับอาจจะมีการใช้พวกเครื่องมือหินนะครับกระดูกสัตว์เปลือกหอยไม้แต่ว่าพวกภาชนะดินเผาหรือว่าพวกโลหะเนี่ยยังไม่เริ่มเกิดขึ้นอายุก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ประมาณในไทยเองนะครับก็ประมาณ 30,000 ถึงประมาณ 8,000 ปีมาแล้วครับ
0: ค่ะเริ่มไล่ๆขึ้นมาแล้วนะคะอาจารย์เรื่องราวแต่ละอย่างในส่วนของที่อาจารย์บอกเล่าให้เราได้เห็นว่าหลักฐานที่พบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของบรรพชนยังไงบ้างแล้วเขามีเป็นข้อสันนิษฐานออกมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ให้เราได้ศึกษา
1: ครับก็ในกลุ่มของผู้คนนะครับก็มีต้องมีคนตั้งคำถามนะครับว่าโครงกระดูกหรือว่าคนในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับคือในการศึกษาในเชิงของด้านโบราณคดีก็จะมีการศึกษาที่เราเรียกว่าลักษณะทางกายภาพแล้วก็จะมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมโบราณนะครับเราก็พบว่ากลุ่มประชากรเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มประชากรที่มีลักษณะกายภาพคล้ายๆกับกลุ่มออสตาโลปาปวนนะครับหรือว่าคล้ายๆกับกลุ่มชนพื้นเมืองในออสเตรเลียนะครับถ้าเทียบกับเราก็คืออาจจะเป็นผมหยิกๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กนะครับผิวค่อนข้างคล้ำนะครับคอค่อนข้างสั้นอันนี้คือกลุ่มประชากรกลุ่มแรกที่ย้ายหรือว่าเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในแผ่นดินในเอเชียตะวันใต้แล้วก็รวมถึงแผ่นดินไทยด้วยแต่ในช่วงประมาณ 4,000 ปีต่อมาหลังจากที่มีคนกลุ่มแรกที่อยู่ตามถ้ำและเพิงผาเนี่ยต้องย้อนกลับไปอย่างนึงว่าในช่วงเวลานั้นนะครับ 500,000 ประมาณ 12,000 ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่สมัยก่อนเราเรียกว่าในทางธรณีวิทยาเราเรียกว่าสมัยไพลโซตีนนะครับหรือว่าจะเรียกสั้นๆก็คือยุคน้ำแข็งยุคน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีน้ำแข็งสลับอบอุ่นแต่ว่าโดยสภาพรวมเนี่ยก็คือยุคน้ำแข็งเนี่ยอากาศมันจะค่อนข้างเย็นและก็หนาวกว่าในปัจจุบันแต่พอประมาณ 12,000 ปีเนี่ยก็เปลี่ยนมาเข้าสู่ในสมัยที่เราเรียกว่าโฮโลซีนหรือว่ายุคอบอุ่นครับในช่วงเวลานี้เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอากาศอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับผู้คนเนี่ยก็ย้ายออกมาจากถ้ำแล้วก็เพิงผาเนี่ยมาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบนะครับเขตที่ราบนะครับถ้าเป็นตามพื้นที่ที่ราบน้อยก็เป็นที่ราบเชิงเขาแต่ถ้าในไทยเองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ราบตามลุ่มแม่น้ำต่างๆที่สำคัญในกลุ่มประชากรนี้เนี่ยก็อย่างเช่นนะครับสองที่การค้นพบที่แหล่งพอดีบ้านเก่านะครับในจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งพอดีหนองราชวัตรนะครับในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีหรืออย่างกรณีของแหล่งพอดีบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็แหล่งพอดีโคกพนมดีในเขตจังหวัดชลบุรีนะครับคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นประชากรที่ดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมหรือว่าเริ่มผลิตอาหารเองนะครับจากเดิมเนี่ยในช่วงที่ก่อนหน้าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยประมาณ 30,000 ปีเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้หาของป่าล่าสัตว์นะครับแล้วก็สังคมเนี่ยไม่ใหญ่แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายไปตามภูมิประเทศต่างๆตามช่วงระยะเวลานะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นแต่พอมาตอนในช่วง 12,000 ปีเนี่ยอากาศค่อนข้างอบอุ่นนะครับกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ก็เลยมาตั้งรกรากหรือว่าตั้งถิ่นฐานแล้วก็ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาดังนั้นเนี่ยหลักฐานที่เราเจอในกลุ่มนี้นะครับก็คือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝังศพนะครับแล้วก็คล้ายๆกับเป็นสุสานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มประชากรนี้เนี่ยก็จะมีการใช้นะครับภาชนะดินเผานะครับมีการใช้ภาชนะเผาแล้วก็มีการรู้จักการเลี้ยงสัตว์นะครับการเพาะปลูกนะครับอันนี้เป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาในช่วงประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้วนะครับในทางโบราณคดีเนี่ยเราก็เปรียบว่าเป็นเทคโนโลยีในสมัยหินใหม่นะครับหรือว่าเป็นสมัยสังคมเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีการพบกระจายไม่ใช่แค่ในไทยนะครับในพื้นที่อื่นก็มีนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่ากลุ่มประชากรที่มาในกลุ่มนี้เนาะระลอกนี้นะครับเป็นกลุ่มประชากรที่มีลักษณะทางกายภาพอีกแบบนึงไม่เหมือนกับในกลุ่มเดิมที่เคยอยู่อย่างที่บอกนะกลุ่มเดิมเป็นแบบออสตาโลปาปวนที่แบบจะเป็นผมหยิกๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีประชากรที่เป็นผมเหยียดตรงนะครับแล้วก็
0: เริ่มเห็นทรงผมเริ่มจะเปลี่ยนละจากหยิกแล้วก็เริ่มมาตรงละ
1: ครับแล้วก็ผิวเนี่ยก็น่าจะเป็นผิวคล้ายๆกับผิวสี
0: เหลือง
1: หรือว่าแดงไม่ได้เป็นผิวดำเหมือนในกลุ่มเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเส้นทางการสันนิษฐานข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์นักมนุษยกายภาพหรือว่าการศึกษาพันธุกรรมเนี่ยก็บอกว่ามีแนวโน้มนะครับว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับมาจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งในพื้นที่ของจีนตอนใต้แล้วก
0: ็
1: ลงมาในประเทศไทยนะครับโดยอาจจะมีเส้นทางการเคลื่อนย้ายมาหลายเส้นทางแล้วก็มีการอพยพมาหลายๆระลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตามทางลุ่มน้ำนะครับทางลุ่มน้ำสวยวินที่ลงมาก็เข้ามาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยหรือกลุ่มหนึ่งที่ลงมาทางเขตที่ราบลุ่มนะครับลุ่มแม่น้ำดำแดงในเขตเวียดนามแล้วก็ลงมาในเขตที่ราบสูงโคราชนะครับหรืออีกกลุ่มประชากรหนึ่งที่ก็อาจจะมาจากหมู่เกาะนะครับมาจากเกาะบอร์เนียวแล้วก็ย้อนทางขึ้นมาทางคาบสมุทรมาลายูย้อนขึ้นมาทางเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเปรียบเทียบจากรูปแบบวัฒนธรรมนะครับว่ามีประชากรเนี่ยอพยพเข้ามานะครับอีกระลอกหนึ่งในกลุ่มนี้จะพบลักษณะที่ชัดเจนก็คือว่าเป็นกลุ่มที่มีการตั้งถิ่นฐานถาวรนะครับมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับหลุมเสาที่แสดงถึงการตั้งบ้านเรือนนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งพื้นที่นะครับสำหรับพิธีกรรมการฝังศพ
0: ค่ะ
1: ก็คืออาจจะแบ่งเขตตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการฝังศพรูปแบบการฝังศพที่เราพบเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการฝังศพแบบในท่านอนหงายนะครับเหยียดยาวนะครับจากเดิมที่เป็นท่านอนงอตัวก็เปลี่ยนมาเป็นท่านอนหงายเหยียดยาว
0: ก็เหมือนของปัจจุบันเลยนะคะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับคล้ายๆกับปัจจุบันเลยครับแล
0: ้
1: วก็มีการอุทิศภาชนะดินเผาหรือว่าเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับหรือว่าเครื่องมือเนี่ยบางส่วนให้กับโครงกระดูกนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือที่ทำจากหินขัดแล้วก็ภาชนะดินเผาแล้วก็เป็นกระดูกสับแล้วก็ไม้นะครับแต่ว่ายังไม่มีการใช้โลหะนะครับอันนี้โลหะก็ยังไม่มานะครับ
0: ค่ะหลักฐานที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องย้อนกลับไปถ้าเป็นก่อนประวัติศาสตร์นี่มีไหมคะอาจารย์ที่แบบว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ย
1: มีครับในกลุ่มก่อนหน้าที่เป็นกลุ่มหาของป่าล่าสัตว์ก็จะมีเครื่องมือหินกระเทาะใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเครื่องมือขวานหินขัดหร
0: ื
1: ออย่างถ้าเราไปในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะเป็นรูปแบบภาชนะดินเผาแบบที่เป็นหม้อ3ขานะครับหม้อ3ขาหรืออย่างกรณีของภาชนะที่มีการตกแต่งด้วยการกดประทับและขูดขีดนะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะเป็นรูปทรงแบบแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว
0: ่
1: าจะมีการตกแต่งนะครับแล้วก็มีการใช้นี่แหละครับภาชนะดินเผาเนื้อดินเนี่ยเพื่อใช้นะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็มีการใช้ในการฝังศพนะครับหรือว่าถ้าไปบางที่เนี่ยบางที่ก็จะมีภาชนะแบบที่เรียกว่าถ้าเป็นหนอชวัดนะครับที่สุพรรณบุรีหรือว่าด่านช้างก็จะเป็นภาชนะที่เรียกว่าภาชนะมีนมภาชนะมีเขานะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีการอุทิศพวกเขาสัตว์นะครับหรือว่าสัตว์เนี่ยเป็นวัตถุอุทิศหรืออาจจะเป็นอาหารอุทิศให้กับผู้ตายนะครับซึ่งเราสามารถไปชมได้นะครับทั้งกรณีทั้งที่พิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติพระนครนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติบ้านเก่าที่กาญจนบุรีหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติที่บ้านเชียงอุดรธานีนะครับหรือแม้แต่ศูนย์ข้อมูลที่โคกพนมดีจังหวัดชลบุรีก็ยังปรากฏนะครับหลักฐานในกลุ่มนี้ให้เราเห็นนะครับ
0: ค่ะแล้วก็จบจนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์บรรพชนก็มอบสิ่งต่างๆทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่ล้ำค่าเหล่านี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่บ้างไหมคะตั้งแต่เราคุยกันเล่าให้ฟังตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์บรรพชนท้ายนี้มีอะไรอยากฝากในส่วนของสิ่งต่างๆที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะ
1: ครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นตัวอย่าง2ช่วงครับจะมีช่วงนึงจริงๆแล้วก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะมีช่วงสุดท้ายที่เราเรียกว่าช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอันนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าประชากรเนี่ยก็เริ่มจากเดิมในสมัยหินใหม่นะครับที่เริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรเนี่ยก็เริ่มมีการใช้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานโลหกรรมนะครับม
0: ี
1: การใช้โลหะผสมไม่ว่าจะเป็นสำริดที่เป็นทองแดงผสมดีบุกและต่อมาก็คือเหล็กนะมาใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็เครื่องประดับในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีความหลากหลายเฉพาะของชนะดินเผาในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยปรากฏขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยจะพบลักษณะหม้อหรือว่ารูปทรงทางวัฒนธรรมรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงที่เรามีการติดต่อแลกเปลี่ยนทางไกลนะครับทางไกลกับเครือข่ายต่าง
0: ๆ
1: เรามีการพบหลักฐานนะครับที่ปกติไม่เคยเจอที่นี่นะครับอย่างเช่นกรณีของลูกปัดนะครับหินเกลือนิมณีอย่างพวกอาร์เกตหรือว่าคาร์ดิเลียนนะครับที่มีการหรืออย่างพวกคาร์ดิเลียนที่มีการตกแต่งรูปสิงห์นะครับที ่มาจากน่าจะมาจากอินเดียนะครับหรือจะเป็นพวกรูปปัดเป็นต่างหูหินสีเขียวนะครับรูปสัตว์สองหัวนะครับที่เป็นหลักฐานของกลุ่มเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็กองมโหทึกสมฤทธิ์นะครับที่อาจจะมาจากจีนตอนใต้ในเขตยูนนานหรือว่าในเขตเวียดนามนะครับคือในช่วงเวลานี้จะพบว่ามีการเข้ามาของผู้คนเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเราก็พบความหลากหลายของโบราณวัตถุซึ่งต่อมาเนี่ยชุมชนผู้นี้เนี่ยก็ได้พัฒนาการขึ้นไปเป็นชุมชนที่เป็นน่าจะเป็นรัฐแรกเริ่มนะครับในช่วงที่เป็นทวารวดีในไทยนะครับหรืออย่างเป็นฟูนันในเขตบริเวณปากแม่น้ำโขงนะครับหรืออย่างเป็นเวียดรัฐเวียดในเขตของที่ราบลุ่มแม่น้ำดำแดงของเวียดนามนะครับคือมันมีรัฐที่เกิดขึ้นนะครับมันมีพัฒนาการมากับชุมชนในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนค่อนข้างมากและก็ที่สำคัญในช่วงเวลานี้คือเรารับวัฒนธรรมทางศาสนานะครับแล้วก็ภาษามาจากอินเดียดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มเข้าสู่ในสมัยแรกเริ่มทางประวัติศาสตร์นะครับพร้อมๆกันทีนี้ก็มาตอบคำถามว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงคือในด้านหนึ่งคือเราจะบอกว่าให้รู้ว่าในประเทศไทยเองนะครับเรามีหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายของผู้คนนะครับที่เข้า ามาเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยครับมีความรู้นะครับมีภูมิปัญญาที่เข้ามาจากหลายที่นะครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่น่าจะทำให้เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้คนเนี่ยบนดินแดนไทยในปัจจุบันนะครับว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงมีลักษณะแบบนี้คนกลุ่มนี้ถึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นฐานเพื่อทำให้เราเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เกิดความเคารพซึ่งกันและกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยม
0: ัน
1: ต้องมีที่มานะครับม
0: ัน
1: ค
0: ือ
1: มีที่มาซึ่งเราสามารถย้อนอดีตเข้าไปได้จนถึงตรงยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็คือถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็คงไม่มีเราในวันนี้นะครับหมายถ
0: ึ
1: งเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับ
0: ค่ะนะคะอ่ะก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่ไว้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
1: ครับได้ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะอันนี้คือพาคุณผู้ฟังนะคะได้ไปย้อนรอยบรรพชนยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างที่อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้อะเขาก็ได้ส่งต่อเป็นรากฐานในทุกมิติที่ทำให้เราคงอยู่นะเราเป็นเราณวันนี้ก็ต้องมีก่อนหน้านู้นเป็นแสนปีหมื่นปีร้อยปีมานะคะแล้วก็พัฒนามาจนถึงจบจนทุกวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะก่อนที่เวลาจะหมดนะคะฝากกันรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลค่ะคุณอย่าลืมส่งจดหมายมานะคะที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการเราวันนี้สบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์ถัดไปเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำส่วนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะพึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธรจ เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะนงและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกการระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยางชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคร

0: ราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร1300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
3: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิ

0: และราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
2: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะ

0: มาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เยี่ยอ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิวกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นาทีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนาภักอูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตน์พ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-23

0: 20 25 25 23 23 25และ25 23ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้มาท่ามกลางพายุฝนน้ำท่วมหนักในกทม.จังหวัดใกล้เคียงพายุฝนระดับประเทศที่ต้องมาวิเคราะห์คุณวิกรมกรมดิษฐ์กลับจากการไปตระเวนทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งเนี่ยสิงคโปร์ล่าสุดเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้กลับมาวิ่งตู้มไปเขาใหญ่เลยหนีฝนไปแล้วก็นี่สถานการณ์ล่าสุดต้องไปตรวจกับคุณวิกรมสวัสดีครับเฮียวิกรมครับสวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับเฮียยุ่นครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่าน
1: คุณชัชชาติบอกทุกคลองเต็มหมดเนี่ยทุกคลองแสนแสบเอ่ยนวมินทั้งหมดเนี่ยเต็มหมดฉะนั้นมันไม่มีที่ระบาย
2: อ
1: ันนี้คือปัญหาใหญ่ว่าถ้าคลองมันเต็มเนี่ยมันก็ตั้งรับอย่างเดียวรอฝนนี่ยังไม่ยังดีว่าไม่มีน้ำเหนือมันหนุนนะยังไม่มียังไม่มีน้ำเหนือถ้ามาหนุนแล้วก็มันก็จะยุ่งกว่านี้อันนี้คือวิกฤตของเมืองหลวงเราเลยนะคุณวิกรม
2: ครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งใช่ไหมข้อหนึ่งผมว่าอย่างน้อยตอนนี้ถ้าเกิดทายไม่ผิดเนี่ยก็จะประมาณสัก300ตารางกิโลเมตรขึ้นไป อยู่ใน เรียกว่ามันเป็นกระทะแอ่งกระทะอ่ะฉะนั้นคำว่าแอ่งกระทะเนี่ยมันจะต้องใช้อากาศเรื่องการระบายน้ำออกแล้วก็การระบายน้ำออกถ้ามันตกมาเยอะขนาดเนี้ยไอ้ปั๊มต่างๆที่ทางกทม.เขาก็ตั้งไว้นะตั้งไม่เยอะเลยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องปั๊มเข้าไปตามคลองต่างๆคราวนี้พอปั๊มเข้าไปในคลองต่างๆเนี่ยไอ้คลองนี่มันรับไม่ทันละมันก็จะเออเข้าไปตามที่ต่างๆ
1: ใช่
2: ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันอย่างนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าตอนนี้จะทำยังไงที่จะมีการขับไอ้น้ำทะเลออกไปให้มากที่สุดในลุ่มแม่น้ำในตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะตอนนี้ทั้งกรุงเทพเนี่ยก็ต้องอาศัยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก
1: ใช
2: ่แล้ววันนี้ก็จะต้องมีการเอาไอ้น้ำที่กำลังจะเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ระบายออกไปคลองเรามีคลองสารพัดคลองที่จะระบายเข้าไปแม่น้ำบางประกงเอ่ยแม่น้ำท่าจีนเอ่ยหรือพวกคลองเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องไปคิดถึงการระบายตอนเหนือของก่อนจะเข้ามากทม.แล้วในกทม.เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเอาน้ำที่กำลังแช่อยู่เนี่ยเอาออกเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะต้องออกไปสู่อ่าวไทยตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดมันเนี่ยเราจะทำยังไงเอ่ย
1: ใช
2: ่นะตรงนี้ก็ต้องมีพวกเขาก่อนเราก็เห็นมีเอาเรือใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอาออกมาขับเป็นทอดไปเพื่อให้เกิดการไหลนะฮะของแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นตอนนี้มันฉุกระหุกนะฮะอย่างกับที่กำลังเกิดเนี่ยก็ต้องทำเท่าที่เรามีอุปกรณ์เท่าที่เรามีคนแล้วที่สำคัญก็ต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเฉพาะน้ำเหนือที่จะเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราต้องกระจายน้ำออกไปเป็นก้าน

0: เอาไปให้ไกลที่สุด
1: อืม
0: นะฮะตรงไหนที่ยังแห้งหรือยังไม่ได้น้ําท่วมก็ปล่อยออกไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลดจํานวนน้ําที่จะไหลเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ลดลงแล้วในขณะเดียวกันน้ําที่ตรงในแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างที่ว่าก็ต้องพยายามดันออกไปสู่ทะเลถ้าเราสามารถที่จะดันออกไปสู่ทะเลได้แล้วเราก็เอาพวกคลองต่างๆในกรุงเทพเนี่ยปั๊มออกไปมันก็คงอาจจะทุเลาไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดฝนมันตกมาอีกเนี่ยพอผมดูท่าตอนนี้มันเงียบเงียบ
1: เง
0: ีย
1: บ
0: เนี่ยน่ากลัว
1: เงียบน่ากลัว
0: เงียบน่ากลัวนะน่ากลัวเพราะว่ามันเท่ากับว่าน้ำในบรรยากาศเนี่ยมันอาจจะตกมาแบบไม่ไปที่ไหนแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาทั้งประเทศเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: จังหวัดรอบๆก็โดนแล้วก็เหนืออีสานใต้ตะวันออกก็เจอหมดนะ
0: เออ
1: มันคือเกือบทั้งประเทศมีการเตือนเมื่อ 2-3 วันก่อน70จังหวัดทั่วประเทศนี
0: ่
1: เราไม่เคยเจอนะลักษณะเตือนน้ำท่วม70จังหวัดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกทม.ปภ.เนี่ยสธน.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยมันคือการท้าทายต้องจัดระบบใหม่คุณวิกรมต้องคิดว่าเราต้องตั้งหลักใหม่ยังไงไหมเนี่ยเรื่องนี
0: ้เรามีโมเดลเมืองการที่เราคุยกันมาตลอดใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาเดี๋ยวลองคุณสุริชัยลองเช็คดูที่เมืองการเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างอะผมเชื่อว่าเมืองการไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างทุกอย่างที่เรากำลังคุยกันนี้แม้แต่น้อยวันนี้ฝนจะตกที่เมืองการเนี่ยหนักขนาดอาจจะเป็นสักเท่าไหร่ละ500-800มิลนะผมว่าตกทั้งจังหวัดเมืองการเนี่ยผมว่าเมืองการเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะของแห่งหนึ่งเลยของโลกคุยโม้หน่อยนะเพราะเป็นคนเมืองการ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วผมก็เห็นพวกนี้มาตั้งแต่เด็กนะเขาขุดคลองอะคลองเนี่ยขุดเนี่ยตัดบ้านผมไปตั้งครึ่งบ้านเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ที่เมืองการก็คือว่าทำไมเอ่ยเขามีปริมาตรผมตอนนี้ไม่ทราบว่าที่เขื่อนเมืองการนี่มันมีน้ำสักเท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมจะให้ AI เช็คหน่
0: อ
1: ยสวัสดีครับอาจารย์เอ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัย
1: ผมกำลังคุยกับคุณกรมกรม
2: พ
1: ันธ
2: ุ์ดิษฐ์
1: เรากำลังพูดถึงเมืองกาญจนบุรีเรื่องน้ำท่วมตอนนี้อยากให้เช็คดูว่าเขื่อนที่เมืองกาญจนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมกาญจนบุรีเป็นอย่างไรคุณมิกรมเป็นคนกาญจนบุรีอยากจะอัปเดตกันหน่อยนะต้องเช็คให้หน่อยสิครับและรายงานเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ได้เลยครับขอเช็คก่อนนะครับ
0: ใช่ผมเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยเมืองกาญมีเขื่อนอยู่2เขื่อนเขาสามารถที่จะรับน้ำได้คือ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคำถามก็คือว่าณตอนเนี้ยที่เมืองการเนี่ยน้ำมันเต็มแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ26,000 ล้าน
1: อาจารย์เอครับ
0: คิดว่าประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยที่เต็ม
2: ครับถ้ารวม2เครื่องใหญ่ของการจันทบุรีความจุเต็มอยู่ที่ประมาณ 26,605 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ก็ใช่
2: ตอนนี้รวมกันอยู่ที่ราว 89-90% ครับยังไม่เต็มยังมีพื้นที่รับน้ำอีกประมาณ 10% ประมาณนี้ครับ
1: แล้วสถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองกาญจนบุรีเป็นยังไงเช้าวันนี้และเมื่อวานกับเช้าวันนี้ครับ
2: คุณสุทธิชัยครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานกาญจนบุรีถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนหนักมากมาเช้านี้ทางการขยายเตือนเฝ้าระวังเป็น8อำเภอเลยแนวฝนกำลังขยับมาทางภาคตะวันตกมีความเสี่ยงน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันครับตอนนี้จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับ
0: ตอนนี้น้ำที่ตกมาท่วมเนี่ยมันตกเข้าไปในท่วมในพื้นที่ที่มันต่ำถูกต้องไหมตกในที่ตรงที่พื้นที่ที่มันต่ำแต่ภาพรวมของเมืองการเนี่ยน้ำเหนือก็คือน้ำจากเขื่อนเนี่ยจะไม่มีที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กองนะถูกต้องไหมเอ่ย
2: ไม่ทั้งหมดครับคุณสุทธิชัยน้ำท่วมจากฝนหนักในพื้นที่ต่ำเป็นอีกเรื่องแต่การระบายน้ำจากสองเขื่อนก็มีผลต่อระดับน้ำแม่กองได
0: ้
2: ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ามีการระบายฉุกเฉินจากเขื่อนครับสรุปคือเขื่อนเกี่ยวข้องกับแม่กองแน่นอนแต่ตอนนี้ปัจจัยหลักคือฝนมากกว่าครับ

0: แล้วคลองระบายน้ำพวกที่จะระบายเป็นแบบก้างปลาออกไปจากแม่น้ำแม่กลองถ้าเกิดว่ามันมีน้ำลงมาเยอะมันสามารถจะระบายไปสู่อีก6 จังหวัดไอ้ตรงนั้นจะช่วยทำให้น้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยไม่ขึ้นมาท่วมนะทั้งตลอดสายเลยของแม่น้ำใช่ไหมเอ่ย
1: พูดแบบนั้นตรงๆไม่ได้ครับคุณสุธิชัยคลองระบายน้ำแบบก้างปลาช่วยผันน้ำออกไปได้จริงและลดภาระในแม่น้ำแม่กลองได้บางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท่วมตลอดสายพอถ้าน้ำมากพร้อมกับฝนหนักในพื้นที่คลองก็อาจรับไม่ไหวครับดังนั้นผมจะแนะนำให้พูดแบบระวังว่าช่วยแบ่งน้ำรับแรงกดดันได้แต่ไม่รับประกันว่าไม่ท่วมครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าที่เมืองการตกแบบกรุงเทพเนี่ย300 มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่าแม่น้ำแม่กองเนี่ยจะท่วมไม่เอ่ย
2: ครับ
1: ผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าเจอฝนระดับ300 มิลในช่วงสั้นๆแบบกรุงเทพความเสี่ยงน้ำท่วมสูงมากแต่จะล้นปริ่งแม่กลองหรือเปล่ายังตอบฟันธงไม่ได้เพราะต้องดูว่าฝนตกตรงไหนและกินพื้นที่กว้างแค่ไหนถ้าฝนครอบคลุมลุ่มน้ำแคนใหญ่แคนน้อยกว้างขวางน้ำจะลงเร็วขึ้นมากครับ
0: วันนี้ถ้าฝนตกที่จังหวัดกาญทั้งหมดเลย 19,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ย300 มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่ามันจะส่งผลกระทบเช่นอย่างที่เป็นอย่างในกรุงเทพไม่เอ่ย
1: ถ้าเป็น300 มิลลิเมตรครอบคลุมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีจริง ปริมาณน้ำจะมหาศาลมากคิดง่ายๆคือประมาณ 5.7 พันล้านลูกบาศก์เมตรแม้ส่วนหนึ่งจะซึมลงดินหรือถูกกักไว้แต่ด้วยสภาพภูเขาและลุ่มน้ำที่รวมน้ำเร็วผลกระทบจะหนักมากและลักษณะต่างจากกรุงเทพเพราะจะมีทั้งน้ำป่าน้ำหลาบและน้ำล้นตลิ่งพร้อมๆกันแบบนั้นจะรุนแรงกว่ามากครับแต่อย่าคิดว่านี่เป็นสถานการณ์สมมติที่ค่อยขั้นสุดโต่งและต้องใช้ความระมัดระวังครับ
0: ก็ต้องให้มันสุดโต่งหน่อยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันจะมีปัญหายังไงวันนี้อาจารย์เอบอกว่าเรามีน้ำที่มี capacity อยู่ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ 2,000 กว่าล้านใช่ไหม 10% เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าฝนตกทั้งจังหวัดเลยเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปตกอยู่บนอ่างและอีกส่วนหนึ่งก็จะตกมาอยู่รอบๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเมืองการเนี่ยมันมีตัวที่จะฝนตกมาตอนเหนือเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่อ่างที่บริเวณนั้นและยังมีมีเขื่อนท่าทุ่งนาก็ดีมีเขื่อนที่ท่าม่วงก็ดีหรือมีพวกคลองระบายน้ำตลอดลงมาเลยเนี่ยตลอดทางมาไปอีก6 จังหวัดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงจากการน้ำท่วมจากปัญหาของแม่น้ำแม่กองจะยกตัวขึ้นและจะท่วมเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นไปเรื่องที่ยากในความเห็นผมนะเพราะว่าผมมองว่าการที่มีเขื่อนกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะผมว่าอย่างน้อยก็ 40-50% แล้วก็ยังมีทางพวกคลองก้างปลาที่จะกระจายไปอีก6จังหวัดเนี่ยผมมองว่าแม่น้ำแม่กองเนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่ถ้าเกิดฝนตกออกมาเนี่ย300 มิลในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเช่นจังหวัดที่อื่นในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะมีเลยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าและผมก็เชื่อว่าพื้นฐานของที่เมืองการมีในระบบเขื่อนในระบบคลองก้านปลานะแล้วก็ในระบบของการบริหารจัดการของแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดในประเทศนี้และในภูมิภาคนี้ด้วยฉะนั้นผมก็เลยมองว่าที่ผมพูดอย่างเนี้ยก็หมายว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราได้เห็นว่าตอนเนี้ยมันเกิดปัญหาของน้ำท่วมจริงๆเนี่ยที่หนักอย่างนี้แต่เมืองการเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะที่กรุงเทพ
1: ผมขอแย้งตรงจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ระบบแม่กลองมีชั้นป้องกันหลายจริงแต่ถ้าสมมติฝนตก300 มิลทั่ว 19,000 ตารางกิโลเมตรนั่นคือปริมาณมหาศาลที่ว่างในเขื่อน 2,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรช่วยได้แต่ไม่พอรับทั้งหมดและน้ำจำนวนมากจะตกท้ายเขื่อนที่เคลื่อนกันไว้ไม่ได้แถมคลองชลประทานก็จะรับน้ำฝนในพื้นที่ของตัว

0: เองด้วย
1: mm-hmm.
0: ดังนั้นผมเห็นด้วยคืนหนึ่งว่ามีระบบรับมือที่ดีกว่าหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดขั้วแบบนั้นก็ยังเสี่ยงน้ำท่วมอย่างรุนแรงได้อยู่ดีเพียงแต่เคลื่อนและโครงข่ายจะช่วยลดความรุนแรงลงได้บางมากครับ
2: แปลว่ายังเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะช่วยได้พอสมควรคุณพิกรมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่ามันต้องช่วยได้มากกว่าพื้นที่อื่นแหละเพียงแต่ว่าต้องมันมาสุดขั้วมันก็ยากใช่ไหม
0: ใช่ครับคุณสุธิชัยสรุปคือระบบเคลื่อนและคลองช่วยลดแรงได้จริงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นแต่ถ้าสถานการณ์สุดขั้วมากเช่นฝนหนักมากทั่วทั้งจังหวัดความเสี่ยงก็ยังสูงอยู
2: ่
0: เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ระดับหนึ่งครับ
2: แต่ความเป็นจริงคือมันจะไม่ตกเท่ากันทั้งจังหวัดหรอกใช่ไหมไอ้300มิลเนี่ยมันก็จะไปลงบางจุดฉะนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันยังแห้งส่วนหนึ่งที่เปียกเยอะแล้วมันก็จะไหลมาเกลี่ยกันได้ไหมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์เอ
0: ครับคุณสุธิชัยฝน300มิลเท่ากันทั้งจังหวัดแทบไม่เกิดขึ้นจริงความเป็นจริงมักตกเป็นหย่อมๆบางลุ่มน้ำหนักมากบางแห่งน้อยกว่าจึงยังมีพื้นที่รับน้ำและเวลาหน่วงช่วยเฉลี่ยแรงน้ำได้แต่ยังต้องระวังมากถ้ามันไปตกหนักกระจุกอยู่ในลุ่มน้ำย่อยหรือพื้นที่เขาต้นน้ำสรุปคือคุณวิกรมมองถูกว่าความไม่เท่ากันของฝนช่วยแบ่งความเสี่ยงแต่ต้องจับตาว่าตกตรงไหนและตกนานแค่ไหนครับ
2: ครับผมคิดว่าคุณวิกรมในแง่ practical ในแง่ก่อนเฮ้ยวันนี้มันเห็นปัญหาใหญ่แล้วนะฉะนั้นคุณต้องคิดอะไรที่มันเป็น quick win ก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
2: คุณวิกรมพูดถึง quick win ใช่ไหมถ้ามี quick win นี่ต้องทำยังไงบ้างอ่ะคุณวิกรม
1: เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปทางอาจารย์เอให้จบก่อนแล้วค่อยมา quick win อาจารย์เอช่วยตอบผมหน่อยว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังได้รับผลกระทบอยู่ที่ตอนนี้แล้วก็ทุกปีหน้าฝนน้ำท่วมหน้าแล้งน้ำขาดเนี่ยเราไม่พูดถึงโมเดลเมืองการนะอาจารย์เอช่วยเสนอโมเดลอื่นที่ดีกว่าเมืองการมาบริหารมาทำไอ้ตรงนี้ให้พวกเราฟังได้ไหมว่าเอ๊ะมันมีโมเดลอะไรที่หนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอันสองที่ลงทุนน้อยกว่ามีไหมลองช่วยบอกมาให้หน่อยเพราะเรามีโมเดลที่ดีเรามีของดีอยู่ในบ้านเราทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราไม่บูว่าเออไอ้ของที่ผมพูดมาเนี่ยมันดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือเปล่าหรืออาจารย์เอบอกเฮ้ยอาจจะมีไอ้ตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าลองช่วยบอกมาว่ามีโมเดลอะไรที่จะทำให้นะเราไม่ท่วมอย่างทุกวันนี้และก็จะเป็นแบบเมืองการหรือดีกว่าเมืองการมันช่วยบอกมาสัก 2-3 โมเดลก็ได้ได้ไหมอาจารย์เอ
2: โอเคอาจารย์เอนี่โยนมาแล้วอาจารย์เอ
0: ครับมีครับคุณสุทธิชัยผมจะเสนอ3โมเดลต่างประเทศที่ uh-huh. น่าย้ายหยิบมา
2: uh-huh.
0: หนึ่ง uh-huh. คือเนเธอร์แลนด์ Room for the River ครับ
2: uh-huh.
0: เขายอมเปิดพื้นที่ให้น้ำไปแทนที่จะกั้นอย่างเดียว
2: uh-huh.
0: อันนี้เข้ากับแนวคิดกระจายข้างของคุณวิกรมมากครับ
2: uh-huh.
0: สองคือสิงคโปร์ ABC Waters uh-huh. เขาเชื่อมอ่างคลองเมืองให้ทำงานเป็นระบบเดียว
2: uh-huh.
0: ช่วยหน่วงระบายน้ำฝนหนักได้ดี
2: uh-huh.
0: สามคือโตเกียวมีอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดยักษ์ไว้รับพีคช่วงสั้นๆครับแต่ละโมเดลก็มีต้นทุนและเงื่อนไขทางภูมิประเทศต่างกันครับทางออกของไทยน่าจะเป็นการผสมหลายเครื่องมือให้เข้ากับภูมิประเทศและสังคมของเราเองครับ
2: ฉะนั้นสามโมเดลเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์โตเกียวของคุณวิกรมบอกเฮ้ยเมืองการนี่แหละสูตรที่เอาทั้ง30มาบวกลบคูณหารแล้วจบที่เมืองการใช่ไหมคุณวิกรม
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่นะ
1: วันนี้ไม่ใช่ผมมองว่าเมืองการเนี่ยเป็นระบบที่มองภาพรวมของทั้งประเทศก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อฝนตกแล้วเราสามารถกระจายน้ำไม่ให้มันมาลงมารวมอยู่แล้วเป็นภาระของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือข้อเท็จจริงก่อนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าน้ำวันนี้เนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอช่วยเช็คตัวเลขผมนิดหนึ่งนะผมมองว่าถ้าเรามองว่าถัวเฉลี่ยน้ำที่ตกลงมาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 1,100 มิลลิเมตรทั้งประเทศคูณด้วยพื้นที่ประเทศประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยฝนตกลงมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยประมาณ 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ข้อที่1ก่อนเราจะทำยังไงให้ไอ้น้ำ 700,000 นะล้านลูก

0: บาทเมตรเนี่ยมันไม่ลงมาท่วมในที่ราบอันนั้นโจทย์ข้อที่หนึ่งนะอาจารย์เอลองเอาข้อที่หนึ่งไปเช็คดูก่อนซิว่าใช่ไหมตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยนะถูกไม่เอ่ยถ้าถูกแล้วเราจะต้องเอาไอ้น้ำตัวเนี้ยที่มัน700,000นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยไม่ให้ลงมาในที่ลุ่มได้อย่างไรให้มากที่สุดใช่ไหมข้อหนึ่ง
1: ข้อที่หนึ่งก่อนอาจารย์เอ
0: ข้อที่หนึ่ง
2: เจ็ดแสนล้านลูกบาศก์เมตรที่พูดมานั้นมันแม่นมากในระดับภาพใหญ่แต่มีจุดสำคัญครับรายงานของกรมชลประทานชี้ว่าฝนรวมราว780,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่น้ำท่าที่ไหลจริงมีแค่ประมาณ200,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่ไหลเข้าเขื่อนใหญ่มีเพียงประมาณ 5.5% เท่านั้น
0: ก็ใช่
2: ดังนั้นหัวใจอาจไม่ใช่เก็บให้หมดแต่ทำให้น้ำฝนมหาศาลนั้นกระจายหน่วงและชะลออยู่ในพื้นที่ต่างๆให้นานที่สุดก่อนจะลงไปรวมกันเป็นก้อนเดียวครับ
0: ภาพที่สองเนี่ยเราบอกเฮ้ยเรามีเขื่อนอยู่ทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยเลยไม่ถึง70,000นะลูกล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่ามันแค่ประมาณไม่ถึง 10% ของปริมาตรฝนที่ตกลงมาถูกต้องไหม
1: ใช่ 5.5% ไงเมื่อกี้บอก
2: ครับคุณสุธีชัยประเด็นเมื่อกี้ที่ผมบอก 5.5% นั้นผมหมายถึงสัดส่วนน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนใน1ปีเทียบกับฝนทั้งหมดไม่ใช่ความจุเขื่อนทั้งหมดครับส่วนสมมุติฐานของคุณวิกรมที่ว่าความจุอ่างรวมทั้งประเทศประมาณ70,000 ล้านเทียบกับฝน700,000 ล้านในเชิงคณิตศาสตร์คือประมาณ 10% นั่นแหละครับตัวเลขที่คุณวิกรมจับทางได้นี้ใกล้มากครับความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 76,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับฝนทั้งประเทศเรา700,000 ล้านก็ประมาณ 11% ในเชิงขนาดครับดังนั้นภาพที่2ของคุณวิกรมถือว่าถูกในภาพรวมแต่ต้องย้ำครับว่านี่เป็นการเทียบขนาดทางบัญชีไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาฝนทั้งหมดมาเก็บได้จริงครับ
0: เฮ้ยวันนี้เอาคร่าวๆดันเอเราไม่ต้องไปแม่นอย่างกับของนั่นอันที่2เมื่อกี้ที่พูดเนี่ยมันทำให้เราเห็นสภาพของความสามารถในการที่จะรองรับฝนที่จะตกมาแล้วไม่มันท่วมก่อนข้อหนึ่งจบไปแล้วนะเพราะว่าเราบอกว่าฝนตกมา700,000แต่เรามีเขื่อนแค่70,000โอเคถ้าเกิดเราขยายเขื่อนออกไปได้มากสัก2-3 เท่าแหละอาจารย์เอนะเราบอกว่าเอ้ยมันตก 10% แค่นั้นเก็บได้ 10% 11% แล้วถ้าผมบอกว่าเอาแหละอย่างนั้นเราทำไมไม่ขยายไอ้การที่ไม่ให้น้ำนะมันไหลออกมาและมันเก็บอยู่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเอาเป็น 20% ล่ะใช่ไหมถ้าเป็น 20%
1: สร้างเขื่อนเพิ่มเหรอ
0: ใช่สิก็ whatever จะเป็นเขื่อนหรือจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เราก็คือไปลดไม่ให้มีน้ำไหลออกมาเหมือนที่เมืองการนะอย่างน้อยสเต็ปแรกเบิ้ลก่อนเอาเป็น 20% ไปทุกต้นน้ำเลยอย่างนี้อาจารย์เอคิดว่าข้อหนึ่งข้อที่สองนะมันจะทำให้ปัญหาของความเสียหายจากการน้ำท่วมในประเทศไทยนี่ลดลงไปแบบเป็นเท่าตัวเลยไม่เอ่ยอาจารย์เอ
1: เชิญอาจารย์เอถ้าเพิ่มความสามารถเขื่อนไปอีกจาก 11% เป็น 20%
2: ครับครับถ้าคิดแบบสมการหยาบๆจาก 11% ไป 20% เพิ่มความสามารถเก็บหรือหน่วงน้ำอีกประมาณ 63,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผลต่อความเสียหายจะมากแค่ไหนขึ้นกับว่าความสามารถนั้นอยู่ตรงไหนและพร้อมรับน้ำตอนไหนครับไม่ใช่ปริมาตรรวมอย่างเดียวครับถ้าเพิ่มแบบกระจายถูกลุ่มน้ำวางเหนือจุดเสี่ยงและเชื่อมทางระบายให้เป็นระบบผลต่อการลดยอดน้ำพีคจะชัดเจนและลดความเสียหายได้มากครับผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมในทิศทางครับแต่ต้องทำแบบเจาะจงลุ่มน้ำและมีแบบจำลองยืนยันครับ
0: โอเค
1: ผมให้อาจารย์เอทำงานเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เอเป็นคนเช็คข้อมูลไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอาจารย์เอห้ามมีอคติมีไอเดียอะไรคุณมีอย่างเดียวคุณคือไปเช็คข้อมูลแล้วก็ตอบตามข้อม
0: ู
1: ล
0: เนี่ยดีมากผมชอบเราจะคุยอย่างนี้นะอีก10ชั่วโมงผมก็ยินดีนะคุณวิชัย
1: ได
0: ้ได้กลัวอาจารย์เอท่านนั่นเองว่าแกจะเหนื่อยไปหรือเปล่า
1: ไม่มีอาจารย์เอไม่มี24ชั่วโมง

0: ดีดีเดี๋ยวยังไงขอคุยเรื่องนี้ในช่วงที่เราน้ำกำลังท่วมเพื่อจะได้มาสะท้อนเพื่อจะทำให้คนทำงานเขาได้เกิดไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับการพัฒนาน้ำในประเทศนี้ครับคุณวิชัย
1: แน่นอนครับอาการคุณวิกรมก็ต้องไปประชุมเรื่องอมตะซิตี้แล้วยังไง
0: ผมจะไปแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวไป
1: ผมจะไปใจถ้าคุณวิกรมมีข้อมูลส่งเข้ามาอาจารย์เอจะช่วยวิเคราะห์เรื่องอมตะให้ด้วยครับ
0: ดีดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: ตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันทน์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1.50 เมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกาขิตปาโลรายงาน
6: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12 เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟคเตอริงสูงสุด180 วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงิน10%ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ย7.05%ต่อปีผ่อนชำระนาน3 ปีและปลอดชำระเงินต้น12เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่3%ต่อปีใน3ปีแรกผู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสถาพมมารายงาน
6: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจ

0: ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทางนี้จิสก้าเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนก็จึงได้มีการจัดประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดในประเด็นนี้กันครับ
1: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านถึงน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการนะครับก็เลยกลายเป็นวันหยุดนั่นเองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีการประกาศออกมาถูกไหมฮะก็อาจจะทําให้ผู้ที่จําเป็นจะต้องไปติดต่อราชการเนี่ยนะครับก็จะไม่สะดวกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับให้รับมือน้ําท่วมพร้อมกับมีการตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันและที่ประชุมนะครับยังกำหนดให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลนะครับจะได้มีการสั่งการระดมจากทุกภาคส่วนนะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพบกนะครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนการอพยพและขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นะครับได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับให้เตรียมความพร้อมนั่นเองนะครับไปฟังเสียงกันครับ
3: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก

0: ในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเรื่องนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารที่ถูกต้องครับโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในทุกวันตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าครับสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนในปี2554เรื่องนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันครับเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันนั้นเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนนั้นสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อสายด่วนถ้าเป็นพื้นที่กทม.โทร1555ครับถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดท่านโทรปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: นอกจากนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณต้องตกพับไปเลยครับ
1: ครับนั่นก็เป็นข้อสั่งการต่างๆนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะหลายคนก็ต้องลุยน้ำครับแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำบางท่านน้ำลดแล้วต้องทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ว่านะครับสิ่งที่จะตามมานอกจากน้ำท่วมขังแล้วก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาท่านล้างบ้านแล้วน้ำลดแล้วแต่เป็นโรคตามมานี่ต้องป้องกันอย่างไรตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับในสายโฟนอินของเราครับ
2: ครับท่านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับคุณอ๊อฟคุณบินครับ
2: ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยนะครับอาจจะต้องนำเรียนถามท่านรองอธิบดีครับว่ากลุ่มโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษเนี่ยคือกลุ่มโรคใดครับ
3: ครับเราเฝ้าระวังในสองส่วนหลักก่อนในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆก็คือภาวะน้ำท่วมตรงๆที่ผลกระทบต่อชาวบ้านก็คือดูเรื่องการจมน้ำตัวหลักๆเลยการจมน้ำอันที่สองก็คือผลกระทบจากน้ำที่เริ่มแช่แล้วก็คือกรณีที่ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วต่างๆแล้วมีรายงานเข้ามาก รณีที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็คือ direct injury โดยตรงจากน้ำที่ท่วมนะครับส่วนตัวที่สองที่เรากำลังตามกันอยู่ก็คือผลกระทบหลังจากที่เราสัมผัสน้ำกรณีเกิดโรคติดต่อนะครับโรคติดต่อเราก็ดูตัวหลักๆเลยก็คือโรคฉี่หนูที่เรากังวลนะครับโรคไข้ดินที่อาจจะมาหลังจากที่ภาวะน้ำเริ่มลดแล้วนะครับระหว่างที่เราโรคติดต่ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกรณีที่มาคนมาอยู่รวมกันเป็นศูนย์พักพิงซึ่งกรุงเทพมหานค

0: มันก็จะมีศูนย์พักพิงจำนวนมากก็เกือบ200 300เกือบ250ศูนย์แล้วนะครับคนก็เกือบ 5-7,000 คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหาร ที่จะเห็นว่าจากอาหารที่เข้าไปจากน้ำดื่มที่ไม่เหมาะสมที่เข้าไปนะครับรวมถึงโรคที่โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: โควิดที่อาจจะมีระบบทางเดินหายใจที่จะติดต่อได้ในศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงไข้ออกพื้นโรคหัดต่างๆก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยก็สิ่งที่คนที่มารวมๆกันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนระบบโรคทางเดินหายใจเราก็ต้องตามดูต่อนะครับรวมถึงโรคทางเดินอาหารที่โรคท้องเสียที่เราเห็นนะครับก็คือกลุ่มอหิวาที่พบบ่อยนะครับก็แต่ภาคหลังเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมกี่ครั้งที่ผ่านมาโรคทางเดินอาหารมันหายไปจากประเทศไทยพอสมควรเพราะเรามีระบบน้ำดื่มที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะน้ำดื่มที่เป็นน้ำขวดก่อนหน้านี้เราไม่มีน้ำมันน้ำเราต้องทำให้สุกให้ต้มต้องทำกระบวนการปัจจุบันนี้เราแจกน้ำดื่มเป็นน้ำขวดเข้าให้กับระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงก็หายไปครับประมาณนี้ครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ข้อแนะนำสักหน่อยมันน่าสนใจหลายประการเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นโรคที่อาจจะเป็นภัยใกล้ตัวทันทีจมน้ำหรือแม้แต่ไฟดูดท่านสามารถแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างไรต้องควรระวังแบบไหนในพื้นที่ครับเพราะว่ามีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่เรื่องจมน้ำกับไฟดูดนี่น่าสนใจมากน่ากังวลพอสมควรครับท่านครับ
0: ครับคือพื้นที่มันต่างกันพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ต่างจังหวัดก่อนแล้วกันฮะพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนกับคลองเนี่ยมันอยู่ติดกันเราเวลาน้ำมันท่วมเนี่ยเรามักจะสังเกตไม่เห็นว่าขอบตลิ่งมันอยู่ตรงไหน
1: ค
0: ลองมันอยู่ตรงไหนเราก็มั่นใจนะว่าเราไปหาปลา
1: ครับ
0: เราก็จะเดินไปตามถนนแหละแต่พอกลางคืนไปมองก็ไม่เห็นแล้วหรือวันนี้น้ำมันขุ่นมันที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเห็นคิดว่าเป็นพื้นถนนหมดเรียบแต่พอเราพัดลงไปซ้อหรือว่าน้ำคลองที่มันซ้อเข้ามาที่ตลิ่งแล้วมันซุดหายไปที่เราเคยเดินประจำมันก็พัดตกลงไปก็เกิดมันหมุนน้ำข้างล่างมันดูนิ่งๆแต่มันหมุนเร็วแรงข้างล่างคนก็ถูกน้ำพัดไปก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นข้อแนะนำในต่างจังหวัดก่อนเรื่องถนนหนทางการเดินทางระหว่างศูนย์พักพิงกับระหว่างพื้นที่ผมไม่แนะนำให้เดินทางในช่วงกลางคืนนะครับต่อให้มั่นใจขนาดไหนนะครับก็ไม่แนะนำเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับไอสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นถนนมันก็อาจจะมีถนนแหว่ง
1: ๆ
0: ที่เกิดจากการซ้อร่องที่ผ่านมาหรือเรามองไม่เห็นและไม่รู้แหละไอที่เห็นนิ่งๆก็คิดว่าเป็นถนนก็กลายเป็นคลองก็ไปตกแล้วก็เสียชีวิตดังนั้นระหว่างเดินทางกลางคืนไม่แนะนำตอนที่สองถ้าเดินทางนะครับก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตง่ายๆนะครับก็คือแกลอนก็ได
1: ้
0: ขวดน้ำพันซีซีที่เราเห็นขวดขนาดใหญ่ที่เราใส่น้ำดื่มที่ขวดใหญ่ๆหน่อยนึงถือไปสัก2ขวดก็มัดผูกมัดหัวขวดตรงที่มันหมุนๆฝามันตรงจุดนี้ฮะเอาเชือกผูกด้วยกัน2อันก็คล้องคอไปหน่อยนึงม
1: ัน
0: ก็จะช่วยเซฟชีวิตได้เยอะเลยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนถ้าต่างจังหวัดถ้าต้องเดินทางนะครับแล้วก็อย่ามั่นใจนักนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเคยไปหาปลาในการจับปลาก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่มีเรือก็ไม่แนะนำให้เดินลุยไปเพื่อไปหาปลาตรงๆนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในพื้นที่ในเมืองพื้นที่ในเมืองเนี่ยผมว่าความเสี่ยงในการที่จะจมน้ำค่อนข้างน้อยนะครับก็ถ้าเราออกจากพื้นที่เสี่ยงได้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะครับแต่ต้องกลับเข้าไปมันก็อาจจะมีฝาท่อฝาระบายน้ำก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็ไม่มั่นใจก็มีไม้สักอันนึงใช้เป็นตัวนำตัวไกด์เดินไปข้างหน้านิดนึงอันไหนไม่มั่นใจว่ามันใช่ท่อน้ำท่อระบายน้ำหรือว่าเป็นน้ำท่วมขังตามปกตินี่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับ
1: ครับ
0: ยังไงก็ตามถ้ามันมีพาหะช่วยนำทางได้รถยกสูงได้ความเสี่ยงพวกนี้มันก็จะลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับเรื่องจมน้ำ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องไฟฟ้าช็อตนี่สิ่งสำคัญมากๆเลยฮะก็ช่วงนี้มันน้ำมันท่วมข้างล่างข้างบนยังเปิดไฟได้อยู
1: ่
0: ก็ประเด็นปัญหา ก็ปิดสวิตช์ได้ก็ต้องปิดนะฮะก็คือถ้าสวิตช์ไฟฟ้าคัทเอาท์ที่มันลงข้างล่างแยกข้างบนได้ให้สับออกมาก่อนแล้วก็เดินลงมาถ้าสังเกตเห็นคนในบ้านสังเกตคนในบ้านถ้ายืนอยู่นิ่งๆแล้วก็แช่น้ำอยู
1: ่
0: ก็อย่าเพิ่งเข้าไปถามตะโกนถามก่อนว่าตกลงมันเป็นอะไรนะครับว่าถ้ามันนิ่งก็ไม่พูดไม่จา

0: ด้วยก็อยากเข้าไปหาเข้าไปช่วยเพราะวิธีการก็ใช้ไม้ยาวๆที่มันไม่นำไฟฟ้านะครับใช้เชือกใช้ผ้าแห้งต่างๆคล้องแล้วก็ดึงเขาออกมาจากพื้นที่โยนเข้าไปจัดการวิธีนี้ก็จะเซฟนะครับไม่งั้นเราจะเห็นคนหนึ่งไฟฟ้ารั่วข้างทางแล้วลงไปช่วยวิ่งเข้าไปไม่ถึงไหนน้ำมันก็ท่วมด้วยก็ช็อตตามกันไปแล้วก็เสียชีวิตกันที่ผ่านมาประสบการณ์ก็มี1แล้วก็มี2มี3พอไปช่วยกันก็คือปัญหานะครับถ้าไม่มั่นใจเรียกแล้วไม่ขานอยู่บนสายไฟคิดว่าใกล้ๆปลั๊กไฟมีความเสี่ยงท่านต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเขาออกมาจากพื้นที่ตรงจุดนั้นครับ
1: ครับนั่นคือวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าการปฐมพยาบาลนะครับกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมนั่นเองแต่ช่วงนี้ครับหลายบ้านหลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกลับเข้าบ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านนะครับดังนั้นพอเกิดลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องระวังโรคอะไรบ้างครับ
0: คือน้ำช่วงที่น้ำมันลดลงเนี่ยเราทำความสะอาดเนี่ยมันก็เกิดประเด็นใหญ่ๆที่โรคห่วงก็คือโรคฉีดหนูหรือเล็บตัวสไปโรซิสนะครับกรณีที่2ก็คือโรคไข้ดินไข้ดินก็คือเมลิออยโดซิสนะครับตัวที่3ก็คือตัวกลุ่มของบาดทะยักนะเนาะครับทั้งหมดนี้ทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่แผลความเสี่ยงของการที่เพิ่มความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่แผลที่เท้าแผลที่มือแล้วก็ไปปนเปื้อนกับดินดังนั้นสิ่งสำคัญคือถ้าไม่เกิดแผลเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อมันก็ลดลงนะครับลดลงมันก็ไม่ใช่หายทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าปลอดภัยทั้งหมดถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงต่างๆก็ลดลงโดยเฉพาะถุงมือรองเท้าต่างๆในการที่จะทำความสะอาดนะครับเป็นแผลท่านต้องเข้าไปประเมินสังเกตอาการถ้าท่านฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ไปกระตุ้นสักเข็มหนึ่งถ้าเป็นแผลก็ไปที่โรงพยาบาลก็แวะเข้าไปฉีดนะครับถ้าแผลมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการไข้ขึ้นสูงนะครับตาเหลืองตัวเหลืองขึ้นมาอาการไข้ไม่ดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับก็อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากภาวะที่อาจจะเป็นทั้งฉี่หนูเล็บโตสไปโรซิสหรือว่าไข้ดินที่เป็นเรียกว่าเมลิออยโดซิสเองก็เป็นประเด็นหลักที่เราต้องระมัดระวังนะครับ
2: ครับอยากสอบถามเพิ่มเติมท่านรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอาหารการกินต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยปลั๊กไฟตู้เย็นถอดออกแล้วแต่อาหารยังอยู่ในตู้เย็นค้างไว้อยู่ 2-3 วันเอามารับประทานหรือบางคนนะครับข้าวสารเนี่ยแช่น้ำแล้วปรากฏว่าเอาข้าวสารไปหุงต่อได้ไหมหรือว่าต้องไปทำยังไงก่อนมันมีเรื่องของสุขอนามัยในการรับประทานอาหารด้วยครับอยากฝากเรื่องนี้ไปสำคัญหน่อยครับท่านรองครับ
0: ครับผมถ้าอาหารมันผ่านระยะเวลาหนึ่งคิดว่ามันเสียเนี่ยครับผมว่ายังไงก็ไม่ควรมาบริโภคครับมันก็เกิดผลกระทบแล้วภาวะที่น้ำมันท่วมอยู
2: ่
0: กับภาวะหิวก็ผมว่าถ้าเกิดผลกระทบจากภาวะท้องเสียอาหารเป็นพิษมันจะซ้ำเติมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็ไม่แนะนำนะครับผมเชื่อว่าในจุดที่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าการเข้าถึงแหล่งอาหารเนี่ยภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนเนี่ยโดยเฉพาะข้าวกล่องต่างๆในการดำเนินการเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าถึงถ้าไม่เข้าถึงจริงๆท่านเลือกให้ดีแล้วกันนะครับถ้ามันเริ่มมีการเสียท่านก็ทิ้งนะครับท่านโทรศัพท์มันยังใช้ได้อยู่ทั้งประเทศไทยก็โทรตามโทรขอความช่วยเหลือในแต่ละจุดนะครับผมรู้จักใครท่านก็โทรฮะก็โดยเฉพาะหัวหน้าหมู่บ้านในชุมชนต่างๆโทรบอกยังไม่ได้ข้าวเลยข้าวไม่พอนะครับในของตู้เย็นไม่มีท่านโทรหาครับยังไงปัจจุบันนี้มันโทรศัพท์มันง่ายแล้วก็สัญญาณมันก็ดีท่านใช้โทรตามเอาดีกว่าเสียงที่จะบริโภคในสิ่งที่มันของเสียนะครับส่วนข้าวสารถ้าถามผมนะครับข้าวสารจริงๆถ้ามันแช่แล้วมันจะไม่มีลักษณะของการเสียนะ
2: ก็
0: ดูแล้วมันไม่เสียแล้วปกติก็มันถูกแช่น้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็สามารถทำให้แห้งแล้วก็มาดำเนินการได้แต่ยังไงก็ตามถ้ามันเริ่มขึ้นราขึ้นเริ่มมีการกลิ่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ผมแนะนำว่าก็ไม่ควรบริโภคเพราะก็เกิดมีความเสี่ยงอ่ะเสี่ยงแล้วมันป่วยขึ้นมาไปหาโรงพยาบาลในภาวะแบบนี้มันเข้าถึงระบบโรงพยาบาลหน่วยรักษามันก็ลำบากด้วยโรงพยาบาลเองก็สูงน้ำท่วมด้วยจำนวนบุคลากรก็มีจำกัดด้วยก็ไม่ป่วยซะยังดีกว่านะครับเชื่อผมว่าก็เชื่อว่าระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะพอนะครับน่าจะพอถ้าไม่พอท่านโทรศัพท์

0: ประสานงานไปยังหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: หรือไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับก็มีของให้กินนะครับโรงพยาบาลก็มีข้าวมีสิ่งต่างๆไปโทรประสานงานที่โรงพยาบาลก็มีหน่วยงานสนับสนุนเรื่องอาหารอยู่เหมือนกันด้วยส่วนหนึ่งครับ
1: ครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความรู้แหมฟังง่ายประชาชนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้เลยนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมคร
2: ับสวัสดีครับนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ท่านได้มองเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นทั้งคนในต่างจังหวัดแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ของในเมืองด้วยนะครับงั้นก็ต้องฝากไว้สำหรับเรื่องที่ถ้าไปเจอพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่บอกว่าโอ้เราไปกันทุกวันพื้นที่ที่เราไปหาปลาพื้นที่เราสัญจรทุกวันก็รู้อยู่ว่าตรงนี้มันน่าจะมี
1: คูเป็นแอ่งเป็นคลอง
2: แต่พอน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันเป็นผืนน้ำเดียวกันด
1: ัง
2: น
1: ั้
2: นตรงนี้อันตรายแล้วที่สำคัญตรงจุดนั้น
1: อ
2: ะจากเดิมที่อาจจะไม่ลึกแล้วอาจจะแบบว่าไม่เป็นอะไรมากแต่พอเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้เกิดน้ำวนอาจจะจมน้ำได้ส่วนกรณีที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยโอ้เราก็เห็นอยู่หลายรายนะวันนี้นะครับดังนั้นก็อย่างที่ท่านได้แนะนำว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะเรียกหรือใช้เนี่ยครับพวกไม้แห้งๆเชือกผ้าเข้าไปช่วยเหลือนั่นเอง
1: ครับก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคนะครับ
2: ครับ
1: อีกเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับหากท่านเจ็บป่วยเล็กน้อยให้ท่านใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับอินเทอร์เน็ตยังใช้ได้หรืออะไรเหล่านี้นะครับสามารถออนไลน์ได้สามารถใช้บริการผ่าน LINE ID @คลินิกนะครับแล้วก็ LINE ID @หมอดีแอปนะครับหมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพปริมณฑลใช้ได้หมดพร้อมๆกันนะครับสิทธิบัตรทองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเดินทางลำบากแต่ว่าหากเจ็บป่วยเล็กน้อยครับท่านไม่จำเป็นท่านต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลครับท่านสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับก็จะช่วยโรงพยาบาลได้ด้วยแล้วก็ท่านก็ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยส่วนผู้ที่มีอาการบาดเจ็บต่างๆเจ็บฉุกเฉินป่วยฉุกเฉินนะครับจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมสิทธิ์กับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการครับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านสงสัยประเด็นไหนโทรถามสปสช.ได้1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับส่วนนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพแล้วนะครับที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหลายชุมชนยังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะครับขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่นะครับหลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาฮาโมสิกรัตน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนนะครับเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจากนั้นครับลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบสิ่งของช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
3: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระ ทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทั้งส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์

0: ที่โรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับหลังจากที่ NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เปิดสายด่วนนะครับแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงเป็นช่องทางออนไลน์รับแจ้งเหตุด้วยทางเราเองได้สามารถประสานรับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งต่อประสานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยก็คือเคสของคุณกบซึ่งท่านเป็นผู้แทนชุมชนหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุตรสรินนะครับที่ลำลูกกาคลอง2ได้ขอความช่วยเหลือมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำต่างๆเหล่านี้เนื่องจากในหมู่บ้านเองก็มีน้ำท่วมสูงระดับเอวเลยทีเดียวโทรมาหาเราที่ NBT นะครับทีมงานของเราก็รับเรื่องแล้วก็จะได้พูดคุยกับคุณกบด้วยนะครับและอีกนอกจากนี้นะครับเราก็ต่อสายไปถึงนะครับท่านดร.ธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีด้วยเพื่อเข้าประสานให้ความช่วยเหลือตอนนี้ทั้ง2ท่านอยู่ในสายกับเราสดๆนะเวลานี้สวัสดีคุณกบสวัสดีคุณดร.ธีรทัศน์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านครับ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะสว
2: ั
3: สดีทุกท่านค
2: ่
3: ะ
2: ครับ NBT เราเป็นสื่อกลางให้นะครับเริ่มจากคุณกบก่อนนะครับว่าขอให้คุณกบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดปัญหาอะไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะกบเป็นตัวแทนของหมู่บ้านบุตรินที่ซ้อนอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ชัยพฤกษ์บุตรินลำลูกกาคลอง2นะคะ
2: ครับ
3: ทีเนี้ยหมู่บ้านของเราอ่ะเป็นจุดที่ต่ำน้ำเพื่อน้ำท่วมก่อนใครเพื่อนเลยค่ะทีเนี้ยตอนเนี้ยเราจมน้ำอยู่ที่ระดับประมาณ 70-90 เซนอยู่มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะ
2: คร
3: ับตอนเนี้ยเราอ่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเช่นอาหารน้ำแล้วก็บางหลายๆคนเนี่ยต้องลุยน้ำออกไปซื้ออาหารก็เริ่มมีปัญหาเรื่องคันเท้าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วอะค่ะ
2: ครับ
3: ทีนี้กบอยากขอความช่วยเหลือจากท่านนายกหรือหน่วยงานไหนก็ได้ช่วยเรื่องอาหารน้ำแล้วก็เรื่องการสูบน้ำออกให้มันออกไปบ้างก็ยังดีค่ะเพราะตอนนี้ท้ายหมู่บ้านของเราอ่ะต่ำกว่าหมู่บ้านข้างๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านละลินซึ่งน้ำอ่ะจะไหลลงมาเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันรั่วทะลุมาจากกำแพงข้างๆหมู่บ้านด้วยอะค่ะ
1: ครับคุณกบครับตั้งแต่วันศุกร์จนถึงณวันนี้เนี่ยระดับน้ำที่บอกว่าประมาณสัก 70-90 เซนติเมตรเนี่ยระดับน้ำยังคงที่ไหมครับหรือว่ามีการพร่องลงบ้างแล้วในขณะนี้ครับ
3: วันนี้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
2: อ๋อครับ
1: ครับเรื่องอาหารการกินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคือได้ทานข้าวกันหรือว่ายังไงฮะตอนนี้ลักษณะของการทานข้าว
2: ใช้ชีวิตยังไงบ้าง
1: ครับ
3: ก็คือเราใช้ชีวิตโดยที่ว่าช่วยเหลือกันเองบางคนก็ฝากคนที่มีรถสูงๆออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีบางคนที่พิมพ์มาในกลุ่มหมู่บ้านของเราว่ามีใครมีน้ำมีอาหารหรือมีทางออกไปซื้อได้ไหมฝากกันซื้อค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเดินลุยออกน้ำไปซื้อกันแล้วก็มีคนฝากกบมาแจ้งเรื่องแบบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาลุยน้ำออกไปซื้ออาหารกันนะคะ
1: ครับครับงั้นอาหารที่เราต้องการเนี่ยเป็นลักษณะของอาหารสดหรือว่าอาหารปรุงสุกพร้อมทานฮะ
3: ถ้าใจพูดก็คือถ้าได้ทั้ง2อย่างก็ดีเลยค่ะ
2: ครับครับ
1: เอาละครับของเครื่องสูบน้ำของอาหารครับคุณปฏิพัฒน
2: ์ครับท่านดร.ธีรทัศน์ท่านนายกเทศมนตรีลำสามแก้วท่านฟังอยู่ท่านนายกครับท
4: ่
2: านฟังเรียบร้อยรับฟังปัญหาท่านพูดคุยกับลูกบ้านเลยครับว่าลูกชุมชนเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
4: ยินดีครับต้องขออภัยขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่กำลังนำข้าวกล่องแล้วก็น้ำลงไปแจกจ่าย
2: ครับ
4: ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3นะครับของตำบลคูคตแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลลำสามแก
2: ้
4: วนะครับเขาเรียกว่าย่านเทียนนนท์นะคร
2: ับ
4: ตอนนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เราจะนำข้าวกล่องนะครับซึ่งเป็นอาหารมาบรรเทานะครับให้กับพี่น้องประชาชนและน้ำอีกจำนวนมากเหมือนกัน
2: ครับ
4: นะครับคืออย่างเงี้ยเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับวันพฤหัส
2: ครับ
4: นะครับ

0: บล็อกน้ำแล้วก็สูบน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับจากที่เราตั้งไว้นะทุกชุมชนแล้วนะครับ70ชุมชนด้วยกันมีประชากร 66,000 คนนะคร
1: ับ
0: มีจำนวนครัวเรือน 34,000 ครัวเรือน
1: ครับ
2: ครับ
0: ทางเทศบาลลำสำแก้วนะนายกเทศมนตรีทีมงานนะครับข้าราชการคณะส่วนทั้งหลายเนี่ยเราทำงานกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะ
1: ครับ
0: กรณีของคุณกบนะครับหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุษลินบุษลินเนี่ยเขาซ้อนอยู่ในหมู่บ้านชัยพฤกษ
1: ์ครับ
0: ซึ่งอยู่ด้านนอกเพราะนั้นบุษลินเขาก่อสร้างมานาน
1: ครับ
0: นะครับก็คือเป็นชุมชนที่เก่าแก่พอสมควร
1: ครับ
0: เพราะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่มันเป็นทุ่งเขาเรียกว่าทุ่งรังสิตเป็นที่นา
1: ครับ
0: นะครับเมื่อสร้างบ้านก่อนเคลื่อนเนี่ยนะครับพอชุมชนอื่นมาสร้างทีหลังเนี่ยเขาก็จะถมสูงขึ้นนะครับเป็นที่มาของ
1: บุษลิน
0: ก็จะมีเป็นแอ่งนะฮะทุกครั้งที่ฝนตกหนักเนี่ยนะน้ำก็จะท่วมขังอย่างที่คนกบเขาบอก
1: ครับ
0: นะครับตั้งแต่ชึ่งแข้งถึงหัวเข่าหรือว่าเลยหัวเข่าขึ้นมาบ้าง
1: คร
0: ับแต่คราวนี้เนี่ยปีนี้ฝนตก2-3วันที่ผ่านมาฝนตกนะครับตกทั้งวันทั้งคืนซึ่งก็ไม่ใช่แค่ลำสำแก้วอย่างเดียวนะครับท้องถิ่นในเทศบาลในจังหวัดปทุมธานีโดยว่องยิ่งอำเภอลำลูกกาวันนี้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
1: อ
0: ุทกภัยกรณีพิเศษแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่เหนือการคือเหนือกำลังของท้องถิ่นที่จะรับไหวเพราะว่าน้ำล้นตลิ่งมาสูบน้ำออกก็วนเข้าสูบน้ำออกก็วนเข้านะครับหลังจากนั้นมานะครับเราป้องกันไม่ได้แล้วเราก็ยุติการป้องกันไม่ใช่ยุติฮะเราก็ยังหากระสอบทรายนะครับนำทรายมาหลายร้อยคิวเหมือนกันตอนนี้เข้ามาแล้ว30-40พ่วงด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ทยอยมารับกระสอบทรายบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งนะครับลงพื้นที่บ้างเพื่อป้องกันกับน้ำเข้าบ้าน
1: ครับว่ารถวิ่งท่านนายกทำเต็มที่แล้วคือเราฟังมามันเป็นภัยที่ใหญ่จริงๆแล้วก็
0: ไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ครับอยากจะฝากท่านนายกหน่อยกรณีคุณกบ
0: ใช่เรามีคิวที่จะดำน้ำแล้วก็เข้ากล่องไปบริการนะ
1: ครับ
0: กบนะพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
3: ครับ
0: จนนะครับ
1: ครับเดี๋ยวท่านนายกก็จะนำทีมไปเยี่ยมนะครับอาจจะมีเข้ากล่องไปติดไม้ติดมือเอาไปฝากชาวบ้านทุกจุดนั่นแหละจะพยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับ ท่านนายกอยากจะมีเรื่องเพิ่มเติมขอไปถึงส่วนกลางเพราะประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วตรงไหนเครื่องสูบน้ำต้องการอีกกี่เครื่องหรือแม้แต่คนทำครัวทำกับข้าวนี่พอกันไหมนะครับฝากตรงนี้ได้เลยนะครับ
0: คือต้องการสิ่งแรกก็คือต้องการให้ทางชลประทานรังสิตใต
1: ้
0: ชลประทานที่11นะครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้พร่องน้ำออกจากพื้นที่นะครับของระพีพัฒน์คลองหกวาสายล่างคลองรังสิตประยูนศักดิ์ถ้าว่าท่านท่องน้ำในคลองลงให้แล้วคันตลิ่งนะครับพ้นน้ำได้เนี่ยผมว่าศักยภาพของท้องถิ่นทุกแห่งสามารถที่จะสูบน้ำออกจากชุมชนของพี่น้องประชาชนได
1: ้ครับ
0: วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วครับเจอดวงจันทร
1: ์
0: ก็คาดว่าฝนน่าจะไม่มีพรุ่งนี้เช้านะครับน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆผมว่าไม่เกินอีก 2-3 วันนะครับก็จะสามารถท่องน้ำนะครับตามชุมชนต่างๆได้อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเกิดความเสียหายมากนะครับขยะนะครับในบ้านของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะครับมีมากมายนะก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแลนะครับแก้ไขแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูรวมถึงการเยียวยาจากป้องกันภัยนะคร
1: ับ
0: ที่จะเดินดันให้เราในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัตินะครับ
2: ครับท่านนายกครับ
0: งั้นที่ต้องการมากที่สุดก็คือให้พ่องน้ำให้ครับ
2: ครับท่านนายกครับงั้นในเคสของ
0: ใหญ่ให
2: ้เคสของคุณกบที่โทรร้องเรียนเข้ามาเรื่องของระดับน้ำที่ยังสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารหลังจากนี้ไปท่านนายกจะดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไรครับบอกให้คุณกบได้สบายใจหน่อยฮะ
0: น้ำตอนนี้ทรงแล้วครับแล้วก็ลดลงนิดหน่อยจากว่าฝนหยุดตกเพราะว่าชลประทานเขาก็สูบให้ต่อเนื่องอยู
1: ่
0: ทีนี้เรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยของชัยพฤกษ์บุษลินนะครับเรามีคิววันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับในภาคเช้าอย่างแน่นอนครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อยากให้คุณกบได้มาต้อนรับเรานะครับ

0: ไปก็ไม่ได้นะครับทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะลดลง
1: มากค่ะท่านนายก
0: แต่ยังไงคุณศพก็โทรหาผมได้นะครับ081-812-7889ครับ
2: ครับ
3: ค
2: ุณกบ
0: 812-7889ครับ
2: คุณกบฟังแบบนี้เป็นไงสบายใจขึ้นไหมครับ
1: ก็สบายใจขึ้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอท่านนายกจะขอท่านช่วยกำชับอีกครั้งเรื่องการสูบน้ำออกจากหมู่บ้านด้วยค่ะ
0: 081-812-7889
4: จดเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับจะได้ประสานงานกันนะครับถ้าเจอกันแล้วมีคลิปมีรูปส่งมาที่ NBT ได้นะครับเดี๋ยวเราออกอากาศให้อีกครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
4: ส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับ
0: คุณมากที่ก่อนครับขอบคุณ
4: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับ เราก็ให้ผู้ที่ประสบเหตุกับผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรงได้มาคุยกันออกอากาศสดๆแบบนี้แหละครับ
3: น
2: ี่คือหน้าที่ของเรา NBT นะครับที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้อย่านิ่งนอนใจโทรมาให้เป็นภาระของเรานะครับในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับเป็นอีกช่องทางนึงในการสื่อสารไปยังภาครัฐนั่นเองนะครับ
4: ใช่ครับเราพร้อมช่วยเหลือทุกเคสนะครับมาดูข่าวกันต่อนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการกำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับเน้นย้ำว่าต้องทำงานเป็นทีมนะบูรณาการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกันระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานการประชุมนะครับเกี่ยวข้องกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
2: ครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครนะครับโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมให้แจ้งมายังกรมเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆนะครับทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับ
4: พร้อมกับกำชับนะครับให้ระดมสรรพกำลังต่างๆนะครับทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมไปถึงมีการจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกครับตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยทั้งนี้นะครับปัจจุบันเองก็มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดมีอีสานด้วยก็อยู่ที่บุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์นะครับรวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนในพื้นที่กทม. 50เขตด้วยนะครับ
2: ครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ได้มีการติดตามแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับกับท่านบัญชาชวรินทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับท่านครับผมครับ
2: ครับ
5: บินคุณอ๊อฟครับ
2: ครับผมท่านผู้ว่าครับตอนนี้อยากจะให้ท่านได้อัปเดตสถานการณ์เอาล่าสุดเลยครับตอนนี้ที่สระบุรีสถานการณ์ของน้ำล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดของสระบุรีนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่ารับผลกระทบตั้งแต่วันที่24กันยายน2569มานะครับ
2: ครับ
5: ณขณะนี้เนี่ยได้รับผลกระทบทั้ง13อำเภอครับผมครับ
2: ครับ
5: 10ตำบล337หมู่บ้าน 2,769 ครัวเรือนแล้วก็ประมาณ 8,060 คนนะครับ
2: ครับ
5: สถานการณ์โดยรวมณขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เฝ้าระวังในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการระบายนะครับในพื้นที่ที่รับผลกระทบณปัจจุบันก็เริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีจุดที่จำเป็นต้องติดตามเป็นพื้นที่เฝ้าฟังระวังพิเศษนะครับในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษเนี่ยเราประเมินจากการบริหารจัดการน้ำนะครับทั้งปริมาณน้ำการระบายน้ำหลักๆของเราก็คือหนึ่งที่ แม่น้ำป่าสักนะครับโดยเขื่อนโดยบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะครับ
4: ครับ
5: ณปัจจุบันนี้ประมาณ780ล้านลูกบาศก์เมตรความจุนะครับ 89%
4: ครับ
5: มีการระบายต่อวันในขณะนี้เนี่ยประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
4: ครับ
5: อันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องพิจารณาร่วมกับอ่างเก็บน้ำบ้านดงซึ่งอยู่สำหรับแพลวเนี่ยอันนี้ก็น้ำขึ้นมาจากอุทยาน7คดแล้วก็มาลงอ่างเก็บน้ำคลองเพียวแล้วลงสู่แม่น้ำป่าสักณตอนนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำคลองเพียวเนี่ย 100% นะครับแล้วก็จุดที่2ที่เราประเมินก็คือแหล่งน้ำจากคลองไทนาป่าสักนะครับที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็แยกเข้ามาสู่ประตูมโนรมไทนาตอนนี้ระบายมาที่210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องขานเข้ามาจากลพบุรีเข้าสู่พื้นที่สระบุรีนะครับแล้วก็ที่ประตูน้ำเริงรางที่บ้านหมอสระบุรีเนี่ยต้องระบายถึงประมาณ240ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมันเกินเท่าปี64 65เลยนะครับ
4: ครับ
5: ตัวเนี้ยก็จะไปบรรจบที่แม่น้ำป่าสักที่เขื่อนพระราม6ตัวที่3ที่เราต้องคำนึงถึงคือคลองรับผีพัดนะคร
4: ับ
5: อันนี้แยกจากเขื่อนพระราม6ตรงประตูน้ำพระลายตอนนี้ทราบว่าระบายมาทางนี้ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคร
4: ับ
5: ซึ่งเต็มศักยภาพของตัวของรับผีพัดเส้นนี้ประมาณ210นะครับ
4: ครับ
5: น้ำก็จะไปลงที่หนองแคแล้วก็ไปวังน้อยยุทธยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะครับ
4: ครับ
5: ปัจจัยที่2ที่เราเอามาพิจารณาคือณปัจจุบันเนี่ยนะครับฝนเนี่ยสะสมจากวันที่24ถึง27กันยา3วันเนี่ยนะครับเป็น262มิล นะครับ262มิล นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ 3-4 ตัวเนี่ยนะครับเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็เป็นมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพิเศษในช่วงนี้นะครับก
4: ็
5: คือพื้นที่อำเภอวิหารแดงนะครับที่ตำบลหนองหมูและหนองสวงแล้วก็เจริญธรรมตัวนี้เรารับน้ำจากคลองลิพัดหนองแคนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่เจริญธรรมแล้วก็รวมถึงขณะเดียวกันครับน้ำจากวิหารแดงเนี่ยมาจากน้ำจากที่สูงนะครับในเขาลวกจากเพิ่มเมืองเนี่ยแล้วก็ลงมาที่ตัวหนองแคเหมือนกันแล้วก็น้ำจากตำบลเขาเพิ่มบ้านนานครยกก็จะมาทางนี้นะครับมาทางทั้งคลองเรือมาทั้งทางเจริญธรรมก็มาลงที่พื้นที่หนองบูหนองสวงเหมือนกันนะครับ
4: ครับครับ
5: อำเภอที่สองจุดก็คืออำเภอหนองแคนะครับก็รับน้ำอย่างที่นำเรียนตอนต้นจากคลองระพีพัดในขณะเดียวกันก็รับน้ำจากเมืองสระบุรีด้วย
4: ครับ
5: ผ่านมาเข้าสู่คลองสู่ทางหนองแคตรงคลองระพีพัดหลวงคลองระพีพัดที่หน้าเทศบาลตำบลหนองแค
4: ครับ
5: ตัวนี้น้ำซึ่งนี้ก็จะไปวังน้อย
4: พิ
5: ทยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะคร
4: ับ
5: เช่นเดียวกันครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีกอำเภอก็คือบ้านหมอนะครับที่หมู่ที่3และ4ตำบลบางขโมด
4: ครับ
5: แล้วก็หมู่หนึ่งบ้านครัวอันนี้รับน้ำจากคลองชนะป่าสักนะครับขณะเดียวกันก็รับน้ำภายในอำเภอข้างเคียงเช่นอำเภอพุทธบาทนะครับอ
4: ัน
5: นี้ก็จำเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เป็นจุดต่ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าน้ำเข้ามาก็อาจจะมีความเสียหายประมาณ150ครัวเรือน
4: ครับ
5: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จุดที่ยังเฝ้าระวังพิเศษที่ทั้งวิหารแดงหนองแคและบ้านหมอครับ
4: ครับเรื่องของ
5: ความรวม
4: ครับ
5: ผมสรุปความรวมแล้วตอนนี้เราปัจจัยในน้ำท่าหรือตัวระบบเราไม่ห่วงนะครับเราห่วงที่น้ำฝนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยโชคดีหน่อยจริงว่าตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไม่มีฝนตกนะครับ
4: ครับก
5: ็ถ้าน้ำฝนจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำยากขึ้นยิ่งขึ้น
4: ครับครับครับท่านผู้ว่าครับเรื่องของการเยียวยาทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีส่งข่าวมาที่ MBC ส่วนกลางได้ขยายผลแล้ววันนี้เห็นท่านผู้ว่าลงไปที่วิหารแดงพร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาดแล้วก็ทีมงานด้วยเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่สระบุรีเป็นยังไงบ้างครับในความดูแลของท่านผู้ว่าครับขณะนี้เป็นยังไงครับ
5: ครับการช่วยเหลือเยียวยาจริงๆแล้วเนี่ยภัยสถานภัยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่19นะครับ19กันยาเราเกิดสถานการณ์ที่มวกเหล็กที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเราก็เยียวยาแล้วก็เข้าสู่การประชุมของกชพอกทวจไปนะคร
4: ับ
5: 73ครัวเรือนที่มวกเหล็กได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทก็เสนอส่งที่ไปที่กมพบเรียบแล้วร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ก้อนแรกนะครับที่เกิดสถานการณ์ในช่วงของ19กันยาและ24กันยาที่ผ่านมาที่มวกเหล็กนะครับป
4: ั
5: จจุบันที่มวกเหล็กก็สถานการณ์ที่ขายลงไปเรียบร้อยสำหรับการเยียวยาณขณะนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการ สั่งการในเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยชั่วคราวครบทั้ง13อำเภอทั้งหมด235ศูนย์จาก13อำเภอนะครับครอบคลุมทั้ง108อปท.นะครับซึ่งปัจจุบันเราเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้นะครับประมาณที่ใช้อยู่จริงๆตอนนี้4อำเภอนะครับที่มีผู้มาพักค้างพักพิงนะครับ4อำเภอ6แห่งนะครับเป็นทั้งวัดบ้างโรงเรียนบ้างที่อบต.บ้างนะครับในพื้นที่หนองแควิหารแดงหนองโดนมุกเหล็กคนที่เดือดพักอาศัยอยู่ตรงนี้ก็82คนส่วนการดูแลเยียวยานะคะนี่การดูแลเนี่ยทั้งท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับขณะเดียวกันทางเหล่ากาชาดก็ได้จัดถุงยางชีพนะครับไปช่วยดำเนินการล่าสุดก็ได้รับการประสานงานจากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นำเรียนครับ
2: เห็นแล้วชื่นใจครับท่านผู้ว่ากับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถ้าประชาชนท่านใดนะครับที่ยังจะต้องการความช่วยเหลืออื่นๆครับอันนี้จะต้องประสานงานไปที่ไหนอย่างไรครับท่านครับ
5: ครับคือเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราอย่างที่บอกนำเรียนไปนะครับอย่างที่ทั้ง108อปท.นะครับ
2: ครับ
5: จากที่ผมได้ทางของผมเองทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประจำการในอำเภอเนี่ยนะที่กำกับดูแลพื้นที่เนี่ยก็พบว่าทั้ง108อปท.เนี่ยสามารถที่ทางประชาชนเดือดร้อนเยียวยาเนี่ยสามารถแจ้งที่ทางองค์กรปกครองถิ่นได้เลยครับ
2: ครับ
5: หรือทางที่ทางอำเภอก็ได้ขณะเดียวกันครับขณะนี้ก็เราก็เปิดเพิ่มที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็รับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเช่นกันนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับผมครับ
2: ครับผม
4: ครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานนะครับทั้งทีมท่านผู้ว่าด้วยทีมท้องถิ่นด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจพี่น้องชาวสระบุรีด้วยครับขอบคุณท่านมากคร
5: ับขอบคุณครับคุณบินคุณออฟครับ
4: ครับสวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับ
4: บัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับ
2: ครับมาดูเรื่องของการเปิดตั้งนะครับศูนย์รับบริจาคสิ่งของกันบ้างนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนแหละนะครับต้องการที่จะใช้สิ่งของต่างๆที่จำเป็นนั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครจึงเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับเช่นเรื่องของอาหารนะครับและอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับนมและอาหารสำหรับเด็กนะครับน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นนะครับรวมถึงของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งนะครับจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับหรือจะติดต่อที่0816112878นะครับอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เบอร์0954957960 0945512949 0631696949และ0868980856นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการรับบริจาคนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่3เบอร์ดังนี้นะครับ0894461855 0959264555และ0860223778นะครับ
4: ครับก็เป็นความห่วงใยทางกรุงเทพมหานครก็เปิดรับจุดบริจาคต่างๆนะครับซึ่งทาง NBT ของเราที่เปิดสายรับเรื่องเนี่ยก็จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ของทางกทม.ด้วยว่าจุดไหนต้องการอะไรขาดเหลืออย่างไรเหล่านี้กทม.ก็จะไปวางแผนถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพอย่างเช่นเทศกิจอย่างเช่นปภ.เหล่านี้ลงไปช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ทำงานเป็นทีมครับ
2: ใช่แล้วฮะ
4: ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการจัดรายการพิเศษของเราเดี๋ยวยังมีต่อนะวันพรุ่งนี้ยังมีรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่29ของ NBTเรานี่ทำงานกันเต็มที่
2: ใช่แล้ว
4: ครับเชื่อมโยงเครือข่ายกัน
2: ครับช่วงนี้นะครับเวลาของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำหมดลงแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า1,000ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร่
6: ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ1,000ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวน1แห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
7: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึง3แยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและตำบลทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอรณิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
1: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐ ดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

และภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.

0: เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ในปี2554มีพายุเข้าไทยมากถึง5ลูกด้วยกัน
2: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักและหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลางค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดพร้อมกับขยายระยะเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางอีก2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันที่26กันยายนต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่27กันยายน2569เป็นขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่29กันยายน2569เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยจะครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัฐระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอัดนรงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชนบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงเอส1ทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทั้งเส้นทางพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อ

0: ที่จะประกอบการวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางในการเดินทางค่ะ
1: ในส่วนของการให้บริการของสถานพยาบาลนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษโรงพยาบาลหลายแห่งยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่บางแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่งดการเดินทางมารับบริการได้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้โพสต์ประกาศให้บริการเปิดทุกระบบตามปกตินะครับแต่หากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000ต่อ64460หรือ64461หรือ64462หรือ64464หรือ64466เป็นเบอร์เฉพาะกิจให้กรณีพิเศษนะครับให้บริการถึง29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ส่วนระบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดบริบาลครับหมายเลขโทรศัพท์02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ประกาศแจ้งว่าทางคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติทุกระดับทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายสามารถเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางต้องการเลื่อนนัดหมายครับสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กต์กรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสามารถเลื่อนได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์024199801-2นะครับส่วนสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบจึงขอให้ผู้รับบริการทราบว่าในวันที่28ถึง29กันยายนนี้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจและมีอาการคงที่สามารถเลื่อนนัดได้รวมถึงงดหรือเลื่อนกิจกรรมภายในสถาบันนะครับประกอบด้วยกายภาพบำบัดทาราบำบัดออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและหากสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020248481ต่อ109หรือ201หรือ LINE นะครับ @501nkakl ครับ
0: ส่วนสถานการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะแต่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันค่ะระดับน้ำตามถนนสายหลักก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติส่วนระดับน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาเติมแทนโดยย้ำนะคะว่าห่วงทุกพื้นที่ที่ใกล้คลองไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองเปลมประชากรคลองประเวศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกไปได้หมดค
2: ่
0: ะ
2: หนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองหรือว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรางกระแหงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสนแสบบันเทิงก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลงประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเป็นประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระสวนหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
3: ้ยังจะเทปชั้นในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
2: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่ามันชัดเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพชั้นในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้าง พอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออก
4: ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูดน้ำออกจากพื้นที่ลาดกระบัง
2: ผมว่าทั้งหมดให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
0: ส่วนสถานการณ์ในชุมชนเคหะร่มเกล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงและหนักมากต้องมีการอบพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวมประมาณ 30,000 คนออกมาให้หมดโดยได้เตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วค่ะ
2: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเราไปตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนท่านบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญนั้นก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนนะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมก.เพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลฐานลาดกระบังต่อ
1: ขณะเดียวกันอีก2จังหวัดก็คือนนทบุรีและสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเช่นกันนะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศให้6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลครับ
0: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่16เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะด้านภูมิในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้คาดการณ์นะคะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงค่ะโดยในประกาศมีเนื้อหาระบุนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วที่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับบริเวณทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการณ์นะคะบอกว่าปริมาณฝนคืนนี้คือ27กันยายนจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้28กันยายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือที่จังหวัดชุมพรและระนองยังมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางถึงหนักมากตามบริเวณชายขอบค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเบาสลับกับปานกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญท้องถิ่นสามารถที่จะเร่งรัดการระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากถามถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังหน่วยงานท้องถิ่นจึงควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ
1: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ประชุมค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แฟลตการเคหะคลองจันมอบอาหารและน้ำดื่มนะครับรวมถึงมอบเรือ3ลำให้อาสากู้ภัยใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา 18:00 น.ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่คลองจันเขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในแฟลตคลองจันซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่มีประชาชนแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงออกถึงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยขณะที่พลเอกสราวุธจันพุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์สนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
1: ด้านกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฝนหลังจากถูกพาดพิงว่าไม่พร่องน้ำในลำคลองส่งผลให้น้ำทะลักถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลังจากดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้เหตุไม่พร่องน้ำในลำคลองทำให้น้ำในคลองทะลักแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของกรุงเทพมหานครโดยได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีการพร่องน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนแต่ว่าการพร่องน้ำในคลองนั้นสามารถทำได้ต่อเมื่อมีแนวเขื่อนกั้นเท่านั้นเพื่อการขุดลอกที่ง่ายขึ้นและป้องกันเรื่องของดินสไลด์ค่ะ
2: หมดแล้วนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะพร่องเต็มที่จนบางครั้งหลายคนได้บอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมมันดูเห็นโคลนแล้วก็พร่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองไหนที่มีเรือวิ่งได้ยังเรือต้องใช้โดยสารอยู่แล้วก็พร่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองไหนที่ไม่มีเรือวิ่งเราก็พร่องต่ำสุดจนไม่ได้เห็นดินเลยเลยในการพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองคลองไหนที่มีเขื่อนที่กันได้เนี่ยเราไปพร่องให้เต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะพร่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีเดี๋ยวว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำพร่องน้ำได้ไม่มากคุณร้อยได้ไม่มากก็กรณีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหลายคลองณวันนี้กรุงเทพมหานครเรามีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองสายหลักได้ครับ
1: ส่วนวันนี้ค่ะปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงเหลือแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนก็น่าจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้กับบริเวณคลองแสนแสบทั้งพื้นที่ของบินบุรีสะพานสูงบางกะปิโดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ
2: ไม่อาจจะยังไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเพราะว่าจะทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่เราก็เห็นใจอยู่คนที่เดือดร้อนลำบากจริงอย่างที่มีที่โซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าทั้งลาดกระบังทั้งหลายๆเขตนะมีบุรีสะพานสูงบางกะปิเนี่ยซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในตัวระบายน้ำหลักเนี่ยก็รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากคลองระดับน้ำยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ผมยืนยันนะครับทางทีมงานกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะสำนักน้ำเร่งสูบอยู่นะก็คิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงมาจะไม่มีกรณีที่เลวร้ายกว่านี้นะครับ
0: โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหลากจากถนนสุขุมวิทเข้าตัวโรงพยาบาลนะครับร้องขอกระสอบทรายและอาหารผู้ป่วยหลังจากโรงครัวประกอบอาหารถูกน้ำท่วมและสต็อกวัตถุดิบเหลือแค่3วันครับนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ยังไม่ท่วมตัวอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอย่างไรก็ตามน้ำส่งผลกระทบต่อโรงครัวประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กว่า200คนทางโรงพยาบาลร้องขอกระสอบทรายและข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และญาติหลังน้ำท่วมโรงครัวเนื่องจากวัตถุดิบในการทำอาหารมีเพียงพอสำหรับ3วันเท่านั้นประกอบกับตลาดที่จำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
1: สลับพักคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในการต้อนรับน้องเนเน่กันค่ะเดินทางกลับถึงภูเก็ตประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ค่ะรวมถึงตัวน้องเองขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยกับน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและบรรดาแฟนคลับให้การต้อนรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและทันทีที่น้องเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลรัศดาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสะท้อนถึงการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวรวมถึงสมาชิกวงโอโซนได้ขึ้นรถยนต์ EV เปิดประทุนนำเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตไปตามเส้นทางในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็มาจบที่บริเวณสี่แยกชาเตอร์ค่ะซึ่งจุดนี้มีแฟนคลับนะคะทั้งชาวไทยและชาวภูเก็ตรวมถึงชาวต่างชาติมารอต้อนรับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตของน้องเนเน่และวงโอโซนค่ะซึ่งน้องก็ได้มีการแสดงโชว์3เพลงด้วยกันเริ่มจากเพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงสมสารของเสกโลโซค่ะตามมาด้วยเพลง Black Hole Sun และปิดท้ายด้วยเพลงซอมบี้ค่ะเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นที่บริเวณแยกชาเตอร์จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระหึ่มเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องแล้วก็แฟนคลับในพื้นที่แล้วน้องเนเน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยระบุข้อความนะคะบอกว่าหนูขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
0: มาสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

พลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD

0: หรือว่ากว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่ายังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยค่ะโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามตัวเพื่อมาจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดก็ได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกที่เป็นแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังยากที่จะไปจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากว่ากบดานอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: ที่ผ่านมากัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดแล้วพร้อมนำสื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแหล่งมีความใหญ่โตและมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตาเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้ครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มที่เนปาลครับยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ช่องเขาหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับ
2: ปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ยังช่วยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้เคราะห์ร้ายเพื่อส่งคืนญาติก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆที่เมืองมิสซาดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าได้ไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงส่วนเว็บไซต์ powerout.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์นายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามด้วยอินเดียและอินโดนีเซียทั้งนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนววงแหวน

0: แห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกยังทำให้เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้งอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนตกปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภัยแล้งได้ทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐอาทิฝ้ายอ้อยถั่วและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและฝนน้อยก็ยังกระทบให้ผลผลิตลดน้อยลงไปอีกด้วยชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในเมืองมานาวส์ในเขตแอมะซอนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากควันไฟป่าแผ่ปกคลุมเมืองมานาน3วันแล้วและเกิดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนโดยล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเมืองนี้ได้พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกกว่า 7.5 เท่าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
1: นี่ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ก็มีผลกรีธานะครับก็ภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองที่2นะครับจากวิ่ง200เมตร
1: เชิญเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มมาที่ภูริพลบุญสอนนะครับก็คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยไฮไลท์ก็อยู่ที่กรีธานะครับวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอนล้มกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่วิ่งที่7นะครับซึ่งภูริพลออกสตาร์ทได้ดีครับวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติของทีมเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ซึ่งทำไว้ 20.10 วินาทีแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายก็สามารถทำสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่9.90 วินาทีด้วยครับเหรียญเงินเป็นของหวงโยเหยินจากจีน 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิวิสุคุโบนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
3: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
4: ้ดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
3: เมื่อกี้3 4ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซิมโบมีหมดเลยครับใช่ครับดีใจครับบอกไม่ออกบอกไม่ถูกจริงครับ
4: ดีใจอยากขอบคุณมั้ยครับสําหรับความสําเร็จ
3: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มากๆที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์2คนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขนาดเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
4: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
3: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
2: สำหรับฟิก200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันสันติเปเรราร่มกดสาวจากสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉินชนะเฉินยูเจียแชมป์วิ่ง100เมตรจากจีนซึ่งทำเวลาได้ 22.93 วินาทีเข้ามาเป็นที่2และเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 23.20 วินาทีครับส่วนนักวิ่งไทยจีรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเป็นอันดับที่8เวลา 23.65 วินาทีครับ กลวุฒิวิทิสานะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับการแข่งขันประเภทแบดมินตันประเภทบุคคลนะครับชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกาหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกเกมแรกกลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน16ต่อ21จากนั้นเกมที่2กลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทางคะแนนเอาชนะไปขาดลอยครับ21ต่อ10สมัยกัน1ต่อ1เกมต้องตัดสินในเกมที่3และเป็นกลวุฒิทำแต้มนำตลอดแล้วชนะไป21ต่อ13ครับทำให้กลวุฒิวิทิสารครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ 12:30 นพร้อมกันนี้การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่งผลให้กลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองแดงประเภททีมชายครับทางด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเกมนี้เมย์นั้นต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันซยองไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม8ต่อ21และ9ต่อ21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ส่วนอันซยองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยูเฟยจากจีนครับส่วนทางด้านคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุธนภักดิ์อูบทองกับเชอริชาสุดใจประภารัตคู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ของไต้หวันประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะคู่ไทยไปได้2เกมรวด21-18และ21ต่อ14ครับไปก็สู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกความวางเหรียญทองของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับการแข่งขันมวยสากลนะครับที่นิชโอยิมเนเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงน้องโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนพบกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานนะครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่นัทนิชาอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาเฉือนชนะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบตัดเชือกนั้นนัทนิชาจะไปเจอกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนหรือว่าวันอังคารนี้ครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของไทยรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในปี2024นะครับเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งเดียวกันตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะไปขาดลอย5ต่อ0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกส่วนจันจำก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศครับการตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์เฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างหวุดหวิดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับเปิดสนามวันแรกรอบแรกกลุ่ม B ทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับไทยนั้นแพ้อินโดนีเซีย2ต่อ3เซตในรายการ ABC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทุประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนักกรินอินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้สูสีครับผลัดกันชนะแพ้ทีมละ2เซตต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายและทีมไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะในเซตตัดสิน25ต่อ23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยครับทำไป34คะแนนจากการตบ30และบล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนครับโดยนัดต่อไปนัดที่2ทีมไทยเจอกันหนักพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 นวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียนั้นพบกับคีร์กีสสถานครับทีมข่าวกีฬา ABC ที่ไปรายงานกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นวันนี้พาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ครับที่นักท่องเที่ยวต้องไปเหยียดให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ
5: ปราสาทนางโอย่าหรือว่านางโอย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนางโอย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชาจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่า ที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารซูชิมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งต่างหากงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟแล้วจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ต่อกันที่แฮนด์บอลหญิงเจ้าภาพนะครับคว้าชัยในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครแข่งขันแบบพบกันหมดครับมีทีมชาย5ทีมและทีมหญิง5ทีมนะครับในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อขาวพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ผัดกันทำประตูอย่างสนุกสูสีจบการแข่งขันเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครเฉือนชนะเกษตรศาสตร์อย่างสนุก25ต่อ23คะแนนครับทางด้านทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพในชุดดำพบกับกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างนักขว้างชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดและเป็นโอเพ่นกันนรงกับทีมชาติชุดซีเกมส์นำทีมเมืองหลวงเอาชนะไปได้ขาดลอย43ต่อ30คว้าชัยได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับปิดท้ายที่แอนโทนีฮัสเซนต่อสัญญาคุมทีมไทยไปจนถึงช่วงต้นปี2028ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2028สัญญาฉบับเดิมของฮัสเซนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเดิมจะมีถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2027หรือว่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดได้มีการขยายเพิ่มออกอีก1ปีครับฮัสเซนเข้ารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อเนื่องด้วยการพาทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ขณะนี้ฮัสเซนกำลังนำทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนครับระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยประเดิมนัดแรกด้วยการชนะปากีสถาน4ต่อ0แล้วก็ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดที่2พบกับเวียดนามนะครับในวันที่29กันยายนเวลา 19:30 นาทีนัดที่3ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นส่วนรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับ3จะแข่งขันวันที่5ตุลาคมที่เกลาลาบู งกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกในวันนี้ครับ
1: ขอบคุณคุณอูด้วยค่ะ
6: ส่งท้ายเข้าดึกวันนี้ครับด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ
1: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรกและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: นายนาทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดรองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน Line เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

3วันนี้อยู่คนละฝั่งผู้ที่ประสบภัยทางลาดพร้าวของจันทร์บางกะปิลมเกล้าอยู่ฝั่งทนที่บ้านที่หนองแขมฝนก็ตกมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าน้ำในซอยก็ไม่ได้สูงมากเหมือนพื้นที่ที่ขณะนี้ประสบเหตุอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการก็ไปช่วยกันอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีก็นำบรรดาพลพรรคทั้งหลายก็ตามกันไปทำไมพลพรรคเมื่อก่อนนั้นที่นายกยังไม่เดินทางกลับไม่เข้าไปตั้งแต่แรกๆแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้เกษียณแล้วก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ที่มีน้อยนิดของเงินบำนาญว่าเตรียมซื้อเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเตรียมเรือแพยางอาจจะไปขอที่เขามือสองที่พวกนักไปดำน้ำเนี่ยนะฮะพอดีลูกชายเขาไปดำฝึกดำน้ำแบบนางเงือกนะฮะนางเงือกเขาไปฝึกมาก็ได้ไปเห็นที่อยู่แถวบางว่าเขามีอุปกรณ์ดำน้ำแท้งแล้วก็เห็นมีแพยางถ้าเขาขายถูกๆก็จะมาขอซื้อแล้วก็ติดเครื่องยนต์เล็กๆเอาไว้แล้วก็หาเงินซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จะยังชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้คนหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวกับเจ้าหมา4ตัวออกไปอพยพหรือว่าถ้าอยู่ได้ก็จะตุนข้าวสารอาหารแห้งหรือจะทำบ้านให้แบบคือทุกวันนี้ก็บ้านของเขาสูงกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาสร้างกันไว้ตั้งตอนแรกเขาก็ด่าผมว่าสร้างบ้าบ่ออะไรนั่นมันยากสูงขนาดนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสร้างบ้านที่เขาคิดการไกลตั้งแต่สมัยก่อนที่น้ำท่วมปี54ที่เราก็รอดมาโดยที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านในด้านชั้นล่างเลยแม้แต่นิดเดียวจะเคลื่อนไปอีกนิดเดียวแต่รอบบ้านนั้นหมดเลยแล้วก็พี่น้องของคนที่อยู่แถวบ้านทั้งหมดนั้นก็ลำบากลำบนเหมือนกันในขณะนี้ที่คุณผู้ฟังได้ลำบากอยู่ในใช้ชีวิตทั้งคลองจันทั้งแถวเคหะร่มเกล้าซึ่งทางรัฐบาลก็ดำเนินการช่วยนะครับดูแลแล้วก็พยายามที่จะทำให้น้ำลดทางกทม.ก็ช่วยกันทุกฝั่งทุกฝ่ายแล้วครับก็รู้ก็เหน็ดเหนื่อยกันแต่ว่ายังไงเนี่ยคือผมก็คาดหวังว่ากูไม่เอากับพวกมึงแล้วล่ะกูลุยกับกูเองดีกว่านะฮะหลายบ้านที่เขาปิดกั้นก็ทำด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็ดูแบบอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ใช้สำหรับนะครับในบ้านของเราต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคิดว่ามีอีกแน่มาอีกแน่ไม่รู้เมื่อไหร่หรือเร็วๆนี้ก็ไม่อาจจะประเมินได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมเป็นโยรุ่งสมัยทำหน้าที่กันในชั่วโมงสุดท้ายครับเรามีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำจากสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ข่าวสารด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับทั้งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้น้ำท่วมฟ้าป่ากินดาวงานของนักวิชาการทำนะครับ0816346452ยังทำหน้าที่กันอยู่แล้วก็บทเพลงที่ให้กับผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้เรายังถือว่าน้อยมากกว่าทางที่ผ่านมาที่ทั้งปัวทั้งเชียงรายแล้วก็ที่หาดใหญ่ดังนั้นก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันและอดทนในการเป็นคนที่ประสบชะตากรรมตรงนี้กันไปนะครับน้ำใจไทยครับ

ลูกสาวแห่งโลกเนนี่ก็เดินทางกลับถึงบ้านที่เมืองไทยในสภาพที่เหนื่อยยากเหนื่อยล้าพอสมควรทีเดียวเดินทางไกลจากอเมริกาขอชัยมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันแล้วก็ดูแลเธอกันดีๆนะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอายุแค่16แต่คว้ารางวัลระดับโลกระดับประเทศชาติมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเดินทางฟันฝ่ากันต่อไปสำหรับจะเป็นร็อกสตาร์ของระดับโลกได้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็มาถึงน่าจะครึ่งทางแล้วแต่ในชีวิตในการเดินทางนั้นจะต้องมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปประสบพบเจอกันเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับ Temple of the Kingที่เป็นเวอร์ชันที่เน่ได้เล่นดนตรีกันเมื่อสมัยยังหลายปีที่ผ่านมาด้วยฝีไม้ลายมือชะกาชะกันก็นี่แหละครับเป็นเหมือนดีกว่าซอฟต์พาวเวอร์กันอีกนะฮะมีหลายอย่างครับที่เราไม่อาจจะพึ่งพาในภาคไหนก็ได้เอาตามที่ทั้งพี่ดีเขียนไว้นิติพงศ์ฮอน่าก็ดีครับในแง่มุมต่างๆแต่ว่าการพึ่งพาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเฉพาะอย่างยิ่งฝีไม้ลายมือแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษที่เธอได้ฝึกฝนร่ำเรียนแล้วก็ไปสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ทำให้เราเห็นว่าบ้านของเรานั้นก็มีคนเก่งกันอยู่เยอะอีกมากมายทีเดียวครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้เห็นหนุ่มตรีลูกใหญ่อ่อนนี่เขาโพสต์อัลบั้มหนึ่งของเสือธนพลซึ่งปีหน้าถ้าทนดนตรีหลังจากที่ผมก็เสียแล้วยังได้ทำหน้าที่กันต่อวันไปมาจัดให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็ยินดีครับเมื่อวันที่จัดงานเมื่อช่วงที่ผ่านมากับกิจกรรมสื่อนะครับสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทนนตรีได้มาจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีศิลปินคือแท่งมอสแล้วก็ทัทยังทางต่างจังหวัดที่เดินทางมาในวันเมื่อวันศุกร์ก็ถามบอกว่าพี่ทำยังไงถึงมีศิลปินนะฮะมาช่วยงานแล้วก็มาร่วมงานเยอะแยะมากมายโดยราคาที่ทางราชการได้ครับได้ช่วยงบประมาณทางราชการได้เยอะเลยก็แล้วก็อยากจะให้ไปทำที่ต่างจังหวัดกันบ้างผมก็บอกว่ามีอย่างเดียวก็คือตั้งแต่สมัยที่เริ่มจัดรายการนั้นเรานะครับเราต้องใส่ใจแล้วก็ไปช่วยงานทำไปช่วยงานอะไรบ้างผมก็บอกว่าช่วยทุกอย่างทั้งเมื่อสมัยที่ศิลปินเขาเดินทางมาที่สถานีขอให้เราได้เปิดเพลงให้เปิดแผ่นน้องๆที่เป็นทีม PR ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารของค่ายเพลงสำคัญหลายต่อหลายค่ายเพลงนั้นเราก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเชิญมาไม่ใช่เป็นการโปรโมทแต่ว่าเป็นการที่จะให้มีมิตรภาพต่อกันและกันและใส่ใจของศิลปินนั้นๆโดยเฉพาะศิลปินด้านในสายของเพื่อชีวิตใต้ดินผมถึงขนาดว่าต้องลงทุนซื้อเพลงของเขาเองหรือไปติดตามผลงานด้วยตนเองแล้วก็เชิญมาออกอากาศกันจนกระทั่งผูกพันถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวเลยล่ะครับลูกๆของศิลปินหลายคนเราก็เคยดูแลอยู่หลังเวทีแล้วก็กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราสามารถที่จะไปช่วยกันได้ก็จะไปช่วยกันอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายต่อหลายงานด้วยกันที่เราไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องของมูลค่าแล้วก็การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราได้รับประโยชน์ในส่วนของนี้ก็จะได้นำมานะครับนำมาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนกันกับท่านนายกก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญพี่เสือธนพลมาในปีหน้าถ้าคิวได้กันนะครับเรือลำหนึ่งครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมพิจารุ่งสมัยและทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วคงศักดิ์สายวงเรื่องกิจวัตรการจันทร์วัสันต์วงสว่างมณิภาเตรียมแสนสมเกตเทมานีและเตือนใจชำนาญในเมืองนะครับวันนี้คุณเตือนใจก็ไปดูนั่นใช่ไหมที่โคราชนะฮะก็อ๋อเพลงทุลีของฤทธิพรไม่เจออ๋อเจอแต่จรัสจรัสไหนอ๋อจรัสอ๋อจรัสของโลเพ็ดนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงใหม่ไม่เป็นไรครับก็พอดีในไลน์ก็มีขอเพลงแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีขอหมาหยอกไก่ไว้วันนี้คงจะแบบให้กับบรรยากาศของคนที่ต้องเหนื่อยยากกับการไปลุยน้ำมันไม่สนุกนะครับผมบอกจริงมันไม่สนุกเพราะว่าที่บ้านตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่ถงวัดม่วงซอยเพชรเกษม59เนี่ยบ้านมันจะเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงแล้วตอนหลังเขาถมที่กันมันก็เลยเทน้ำมาอยู่ที่บึงที่บ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นบึงรับน้ำแล้วก็บ้านที่ไปอยู่เนี่ยก็จะรับน้ำน้ำท่วมตลอดอยู่ไม่ได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยต้องเป็นห้องนอนที่ผมเหยาะนอนด้วยก็ต้องคอยสูบน้ำดูต่อไม้กระดานโอ้ลังไม้มาลองมาลองแล้วก็เอาไม้พาดนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็มีห้องเดียวเนี่ยโอ้โหคนคิดสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเต็มท่วมเต็มจะทำยังไงขับถ่ายกันยังไงบางทีต้องไปอาศัยข้างบ้านเขาแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยฝนตกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันดีตรงที่ว่าได้น้ำมาใช้แต่มันไม่ดีตรงที่น้ำมันท่วมแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรคือเป็นมีแต่บึงมีแต่ป่าถนนห้องทางมันก็เปรี่ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะต้องคอยระมัดระวังนะครับผมเคยโดนตะขาบกัดด้วยตอนสมัยก่อนนอนอยู่ข้างล่างที่บ้านเก่าแล้วก็น้ำท่วมนี่ตอนสมัยปีที่ฝนพันปีเนี่ยน้ำท่วมปี18มาอยู่ที่ฝั่งทนในใหม่โอ้โหมันสาหัสสาการจริงๆนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาต้องย้ายไปอยู่ที่วัดเครือวันเข้าของคนของไปที่นั่นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวกับน้องอยู่บ้านกับน้องสาวสองคนแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วก็วิดน้ำสูบน้ำกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็เครื่องถ้ามันร้อนนี่ก็ลำบากนะฮะบางทีท่อระบายทั้งไว้มันไปตันทั้งหน้านี่ก็ต้องฝั่งตรงข้ามก็น้ำเต็มมันก็ไหลกลับเข้ามาอีกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือสภาพที่เราเคยอยู่ในสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่และยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเส้นทางไปขวางทางน้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของคูคลองมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนั้นน้ำท่วมเนี่ยคูคลองน้ำก็ยังถือว่าไม่สกปรกก็ยังมองเห็นยังมีพวกปลากิมปลาคล้ายๆปลากัดอะไรมันปลากิมเนี่ยเยอะแยะเลยพวกปลาหมอนี่เยอะมากนะฮะเพราะว่ามันแทกมาฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันหาน้ำหาที่ใหม่นะครับแล้วก็น้ำก็ยังแบบเป็นธรรมชาตินะฮะมันไม่ได้แบบน้ำเน่าสกปรกอะไรเงี้ยคนที่ลำบากลุยน้ำไปครึ่งค่อนเอวแล้วก็ไปนะครับไปรับของแจกหรือว่าไปหาข้าวของมาเพื่อจะให้ครอบครัวรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วคนที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความจำเป็นเพราะว่าเขาต้องมาแอะเยียดทานเช้ากินค่ำในภาคเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบที่จะคือมัน

ประสบเหตุเข้าใจอยู่นะว่าแต่มันแหมมันน่าจะมีอะไรที่มันต้องช่วยนะครับช่วยเตือนให้แบบมันจริงจริงจังๆแล้วก็ต้องแบบภัยพิบัติหรือว่าคือมันคาดการณ์ต้องข้อแฟดของจันที่ผมไปอยู่สมัยก่อนดันทึนาเคยใช้ชีวิตที่นั่นที่นั่นเป็นที่ที่รวมคนที่อยู่ทางคือว่าพี่น้องทางคนใต้เนี่ยจะอยู่ทางนั้นเยอะนะฮะทางรามคำแหงทางแฟดของจันแล้วก็เคยไปเพราะว่าน้าเคยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปอยู่กับนะครับน้าสาวผมน้องของแม่ผมก็ไปนั่งเรือนะฮะนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือไอเรือด่วนเรือเนี่ยของแสนแสบแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ขึ้นไปลงเรือขึ้นเรือที่นั่นแล้วก็เข้าไปที่แฟลตของจันที่น้าเคยอยู่คนอยู่เยอะมากก็ยังเคยเห็นว่าตรงนั้นที่เขาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ต่ำหรือแอ่งยังคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยน้าถ้าน้ำมันท่วมมันทำไงเขาก็บอกไม่ท่วมหรอกมันอะไรอ่ะเราก็บอกมันใกล้คลองนะบอกว่ามันใกล้คลองแต่มันไม่ติดในน้ำเจ้าพระยาที่ไหนได้มาวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพระเพลงที่ผมจะมาฝากกันในช่วงเวลาของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหลังจากนี้แล้วเกษียณแล้วก็เดินทางต่อนะครับทนดนตรีทางวิทยุทำหน้าที่ต่อครับออนทีวีก็ยังทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับส่วนถนนดนตรีไลฟ์ปีหน้าจะมีนะครับมีกิจกรรมกันหรือไม่ก็รอคอยกันถ้ามีศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมาให้กับทนดนตรีอีกเช่นเดิมในช่วงเวลาของเดือนละครั้งนะครับเพียงลมพัดผ่านครับ

สาวสุรัตน์ขอกำลังใจจากโฮปมาจากสุรัตน์ธานีผมว่ากำลังใจของคารวานให้ดีกว่านะครับแล้วก็จะปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีซึ่งวันนี้ก็ได้พบกันเพียงชั่วโมงเดียวในคืนวันอาทิตย์นะครับผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงตอนนี้เด็กเยาวชนสารใจไทยสุดใต้เดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งผมก็จะได้ทำหน้าที่ทั้งการติดตามไปร่วมกิจกรรมการทำประชาสัมพันธ์และพิธีกรในพิธีเปิดโครงการในวันที่1ตุลาคมที่สโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตหลายครอบครัวที่ได้เสียสละแล้วก็มาเป็นครอบครัวประถมทั้ง10จังหวัดในภาคกลางก็คงจะต้องผจญกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะทั้งหนองจอกทั้งเขตแถวๆลาดกระบังนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามกันดูว่าท่านครอบครัวประถมที่จะรับเยาวชนเอาไว้ถึงเกือบ20วันจะมีปัญหาในการดูแลครอบครัวอย่างไรบ้างก็ติดตามกันได้นะครับ1เดือนที่เยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่4 17 320ในภาคกลางและอีก120ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลในชายฝั่งทะเลอันดามันก็เตรียมที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมในช่วงเวลานี้หลังจากที่เดินทางมาแล้วในช่วงปิดเทอมภาคปิดเทอมใหญ่ของทางการศึกษานะครับเราก็จะช่วยกันดูแลเพื่อให้สถานการณ์ในภาคใต้ได้สงบแล้วก็มีสันติสุขกันต่อไปโดยใช้เรื่องของการให้ความเป็นธรรมและการให้ความเป็นไทยตามที่ท่านอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินดาสุรนนท์ได้เคยมอบเอาไว้พร้อมกับการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะได้ทำหน้าที่เดินทางไปกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยและก็รวมไปถึงกิจกรรมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในเรื่องของการไปต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ของอุทยานทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้และก็อนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติเพื่อไม่ให้ภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างรุนแรงกันมากขึ้นนี่นะครับแล้วก็โครงการ Next Gen Network เยาวชนที่จะได้ช่วยกันสานต่อในเรื่องของปณิธานในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารกันต่อไปคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังเป็นนักเดินทางกลับมารับใช้คุณใหม่ในสัปดาห์ต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้ว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงสอนบรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายต่างปวงเพื่อต้องการให้มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บ่ต้องไปรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันบ่ต้องไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ทรงสั่งสอนว่าข้อปฏิบัติเบื้องต้นของคนที่เกิดมาในโลกนี้ให้มีศีล5บ่ฆ่าสัตว์เว้นข้อที่เรียกกันว่าปานาติบาตพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติอย่างนี้ต่อมาก็อทินนาทานาเว้นจากการลักทรัพย์ต่อมาก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเว้นจากการประพฤติผิดในกามต่อมาก็มุสาวาทาเว้นจากการพูดเท็จต่อมาก็สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเว้นจากการเสพสุรายาเมาหรือว่าสิ่งของเสพติดทื่อโทษอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติในเมืองไทยเฮานี้จึงเป็นเมืองที่มีศีลมีบุญมีธรรม มีประเพณีที่ว่าเวลาเฮาทำมายังก็ตามเฮาจะปากันไหว้พระรับศีลก่อนเวลาไหว้พระขึ้นแล้วเวลาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้นนั่งอยู่บนธรรมาสน์เปิ้นบ่ได้นั่งเฉยๆญาติโยมไหว้พระแล้วก็ต้องรับศีลเอาขันเข้าตอกดอกไม้ตกแต่งแหล่งดางดงามไปขอศีลทำเมื่อหันได้ว่าบรรพบุรุษของไทยเฮานั้นมีความฉลาดลักแหลมลึกซึ้งจึงปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งมาตรปรารถนาคือบ่ได้รังแกซึ่งกันและกันบ่ทำลายซึ่งกันและกันมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันและกันถ้าสุดกันสุดทนอดบ่ได้ก็เพื่อตั้งอยู่ในอุเบกขาธรรมนิ่งๆเข้าไว้ตั้งอยู่ในอุเบกขาก็จะได้มีความบันเทิงใจคิดแก้ไขได้โดยความสุขุมรอบคอบบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงมีจิตใจในทางที่สงบเสงี่ยมงดงามความงดงามนั้นบุคคลใดที่มีศีลมีธรรมเพิ่นบอกว่างามตลอดงามพร้อมลักษณะแห่งความงามเพิ่นเรียกกันว่ามงคลคนเฮานั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมงคลแรกก็คือความเป็นผู้มีอนามัยดีรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการนอนรู้จักรักษาธาตุขันธ์ของเฮาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อเป็นปกติรักษาอิริยาบถเพื่อสม่ำเสมอรักษาความสะอาดของร่างกายเว้นของที่มันบ่สบายก็จะทำให้เราเป็นคนมีอนามัยดีมีโรคน้อยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาสดชื่นผ่องใสทำให้เป็นคนมีอายุยืนลักษณะความเป็นมงคลประการที่สองก็คือประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่เรียกกันว่ามีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความกรุณาหวังช่วยเหลือบุคคลอื่นพื้นปนจากฐานะแห่งความทุกข์ความยากมีมุทิตาจิตคือยินดีเมื่อมีไผผู้ใดเปิ้นได้ดีก็มีความมุทิตาจิตกับเปิ้นมีอุเบกขาความวางเฉยเมื่อใดคนที่อยู่รอบข้างเฮาเปิ้นปากันประสบความล้มเหลวในชีวิตประสบความพิบัติก็บ่พลอยไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเปิ้นมีความซื่อสัตย์มีศีลมีธรรมบ่เบียดเบียนไผมีการฝึกฝนอบรมข่มตนอยู่เสมอท่านจึงสมควรที่ยกย่องว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนดีแม้อายุน้อยอยู่ก็ควรยกย่องคือเป็นผู้รักผู้ใหญ่ปุคละบุคคลผู้ใดก็ตามที่ได้ฝึกฝนอบรมตนตามดังลักษณะที่กล่าวมานี้คือหมายความว่ามีเมตตาอยู่ในตัวในตนของผู้ใดท่านผู้นั้นก็จะปรับปรุงพัฒนาตนเพื่อเป็นประดุจหนึ่งว่าเป็นร่มโพร่มไทรของผู้น้อยตลอดจนกระทั่งถึงคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเฮาอย่างสมมติเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายายเป็นครูบาอาจารย์ก็คือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบเฮาใดเปิ้นบอกว่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเก้าเขาครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันความเขาเกิดชาวกล้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ขามเริ่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดนี่คือคนที่มีเมตตาเป็นร่มเงาให้แก่คนต่างหลายใดความเป็นมงคลประการต่อมาเป็นบุคคลผู้มีจิตใจและกริยาอากาศอันงดงามอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยาอาชาใสที่สงบเสงี่ยมเจียมตนมีมารยาทละเอียดละมุนละม่อม มีกิริยากระชับกระเฉงแข็งแรงมีร่างกายขยันหมั่นเพียรทำกิจที่ตัวเองจะพึงทำได้ตามหน้าที่มีกิริยาที่แสดงออกถึงท่าทางองอาจสง่าผ่าเผยบอกว่าพร้อมที่จะทำอย่างก็ย่อมจะทำได้เว้นไว้แต่สังขารร่วงโรยไปแล้วก็เป็นแห่งเรื่องหนึ่งพยานก็คือความงามประการแรกคือรู้จักรักษาสุขอนามัยดีความงามอย่างที่สองประกอบไปด้วยเมตตาความงามอย่างที่สามกิริยาอาชาใสงดงามทีนี้ต่อมาความงามอย่างที่สี่ก็คือเป็นผู้มีวาจางามคืออู้จาด้วยถ้อยคำไพเราะเหมาะสมกับกาลเทศะถ้อยคำนั้นอู้ออกไปแล้วบัดทำเพื่อตนเองและคนอื่นเดือดร้อนอู้จางามไปด้วยศีลด้วยธรรมอู้จ่าน่ารักน่าดื่มด่ำชื่นใจกรรมอู้กรรมจ่ามีลักษณ์มีฐานมั่นคงกรรมอู้กรรมจ่าอันนั้นประสานไมตรีกรรมอู้ที่อู้ออกมาเป็นกรรมอู้จริงบะเลาะและกรรมอู้ที่อู้ออกมานั้นไพเราะอ่อนหวานอู้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยผ่านตังกิริยาอาการที่แนะนำให้บรรดาคนทั้งหลายปฏิบัติตามหรือคำสั่งคำสอนแนะนำเมื่อคนทั้งหลายปฏิบัติตามที่ว่ากิริยาสอนให้คนปฏิบัติตามนั้นคือเวลาพอคนหันแล้วก็เกิดความเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามเพิ่มบางท่านบางคนนั้นก็อบรมสั่งสอนโดยคำอู้คำจ่าคำที่เป็นน้ำเป็นธรรมการสนทนาอู้จ่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดจนกระทั่งถึงมีผลงานออกมาเป็นการเขียนหนังสือก็ดีคนได้อ่านได้หูแล้วก็นำมาไปประพฤติปฏิบัติเป็นถ้อยกรรมที่ทำให้คนต่างหลายต่างปวงเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็หมายความว่างามอย่างที่สี่คือกรรมอู้งามทีนี้งามอย่างที่ห้าญาติโยมต่างหลายงามอย่างที่ห้าคือจิตใจงดงามใจอบอ้อมอารีมีอัธยาศัยกว้างขวางใจอิ่มเอิบไปด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เคารพต่อบุคคลอื่นเคารพต่อระเบียบแบบแผนมีจิตใจสงบบะตื่นเต้นจิตใจเบิกบานร่าเริงยินดีมีใจเข้มแข็งอดทนนักแน่นมั่นคงและก็เที่ยงธรรมอันนี้ก็สรุปได้ว่าความงามของมนุษย์นั้นงามอย่างแรกคืองามเพราะว่ามีอนามัยดีงามอย่างที่สองมีความเมตตากรุณางามอย่างที่สามกิริยางดงามอ่อนช้อยสุภาพอ่อนโยนงามอย่างที่สี่อู้จ่าแล้วไพเราะนิ่มนวลม่วนหูชวนฟังงามอย่างที่ห้านั้นจิตใจงดงามอบอ้อมอารีคนที่มีความงามพร้อมห้าประการนี้เวลาเฮาตั้นทั้งหลายได้หันเปิ่นแล้วเฮามีความรู้สึกว่าจื่นอกจื่นใจทำให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดเคารพนับถือยกย่องเปิ่นทีนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือหมายความว่ามนุษย์คนเฮานั้นถ้าหากว่าความงามที่อาตมาภาพกล่าวมา5ประการก็จะเหลือเพียงแค่คำว่าศีลสมาธิปัญญาคือหมายความว่าศีลจะคอยควบคุมกายวาจาแล้วก็สมาธิคอยควบคุมใจปัญญาคุมหมดทุกอย่างทุกประการคนจะงามนี้จะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาดังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงแสดงไว้ในกัลยาณสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณสีโลภิกขเวภิกขุกัลยาณจิตโตกัลยาณธรรมโมกัลยาณปัญโยอิมัสมิงธรรมวินัยเยเกวลีวุสิตวาอุตมะปุริโสติวุจติพระพุทธเจ้าสอนบรรดาผู้เจ้าต่างหลายต่างปวงว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายภิกษุผู้มีศีลงามผู้มีธรรมะงามผู้มีปัญญางาม เรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตาขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในพระธรรมวินัยนี้อาลัยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันตาแล้วก็ข้ามพ้นจากโอคบตะสงสารไปถึงฝั่งพระนิพพานเวียงแก้วได้นั้นต้องมีศีลที่งดงามมีธรรมที่งดงามมีปัญญาที่งดงามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้รับรองว่าอยู่ในอังคุตตรนิกายองค์ท่านบอกว่าพระหูสุตตังธรรมทรังสัพปัญญังพุทธสาวกังเนคขังชัมโพนทัสเสวะโกตังนินทิตุมหรติเทวาปินังปสังสันติพระมุนาปิปสังสิโตติแปลว่าใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผู้เป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมเป็นพุทธสาวกผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความงามประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ย่อมชมเชยแม้ผมก็สรรเสริญคือหมายความว่าใครจะกล้าติเตียนบุคคลผู้มีพระหูสูตรคือได้รู้ธรรมะมากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีการปฏิบัติตนให้เป็นประดุจดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชื่นชมแม้พรหมก็สรรเสริญญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายนี่คือความงามพร้อมที่บรรดามนุษย์คนเฮาต่างหลายต่างพวงพึงจะประพฤติปฏิบัติให้มีในชีวิตของเฮาโดยตลอดเนิ่นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้บางคนก็งดงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบางคนเกิดมาแล้วก็บางงามด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจชีวิตที่สวยสดงดงามนั้นเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาอย่างมีประโยชน์เหมือนกับเตียนที่เปิ้นจุดไว้ต่อหน้าพระเตียนที่เปิ้นจุดส่องหน้าพระนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจุดแล้วมีแสงสว่างเป็นประโยชน์เตียนก็ไหม้ตัวเองไปสู่ความดับในเมื่อไส้มันหมดในทำนองเดียวกันเตียนบางเล่มจุดไว้ในกลางแจ้งไหม้ตัวเองไปอย่างไร้คุณค่าเตียงบางเล่มก็ปาเฮ่อไหม้วัดไหม้บ้านไหม้จองก็แล้วแต่ว่าเตียนนั้นจะจุดไว้เฮ่อทำประโยชน์อะไรอย่างบางทีจุดแล้วได้ประโยชน์ก็มีบางทีจุดแล้วเป็นโทษก็มีเป็นประโยชน์ก็มีนักแต่ว่าบอกว่าเตียนเล่มใดติดจุดขึ้นมาแล้วมันก็ก้าวเข้าไปสู่ความดับเหมือนเดียวกันครับชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไหม้ตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปสู่ความดับแต่ยามที่ยังมีแสงสว่างอยู่นั้นทำมาอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้พ่องจะเป็นอย่างเตียนที่เปิ้นตามไว้ให้เป็นเตียนส่องต่างนั้นกาหรือว่าจะเป็นเตียนที่มันมีประโยชน์อันใดกามมีบทกลอนบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมะลายไปเหลืออะไรทิ้งไว้แถมญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเตียนที่อาตมาภาพว่ามานี้ส่องสว่างฮือมีความสว่างหันอยู่สำหรับคนทั่วไปบางทีก็จุดมาแล้วบ่เป็นประโยชน์อันใดเลยชีวิตของเขาเนี่ยป้องออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายกว่าที่เขาจะผ่านชีวิตมาได้เขาจะต้องผ่านงานที่ยากอยู่ผ่านการผ่านงานอยู่สองประการข้อที่หนึ่งคือผ่านงานที่ยากในชีวิตของเขานี่อย่างเปิ้นกล่าวไว้ว่าชีวิตทุกคนบ่เจ้เดินไปบนพรมบ่เจ้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าเป็นมีอุปสรรคปัญหามีขวากหนามกลางกั้นมีงานที่ยากลำบากมีศัตรูที่กล้าแข็งเฮาทำสำเร็จเฮาก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่พ่อไผ่ก็ทำบ่ได้เฮาทำสำเร็จแต่เฮาก็จะต้องทำข้อนี้เพื่อสำเร็จดียิ่งขึ้นไปประการที่สองนอกจากจะมีงานที่ยากแล้วต้องมีมิตรที่ซื่อสัตย์มีทีมงานที่กล้าแข่งมาช่วยกันทำงาน ถ้าบ่อย่างนั้นงานยากๆอุปสรรคปัญหาขวากหนามก็บ่สามารถเอาชนะลุล่วงไปได้ชีวิตของญาติโยมหลายท่านหลายคนแม้กระทั่งชีวิตของอาตมาภาพเนี่ยเคยทำงานยากๆเคยผ่านชีวิตที่ยุ่งยากผ่านชีวิตที่ยากจนมาแล้วผ่านอุปสรรคปัญหาฝ่าดงขวากหนามผ่านอันยังกับมาเยอะแยะมากมายแต่เราต้องมีคนที่อยู่ใกล้เรานี่เป็นคนซื่อสัตย์มีทีมงานที่จงรักภักดีพร้อมที่จะสนองการงานของเราได้รับการรับงานแทนได้ท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้อย่าไปท้อแท้ต่อมันทำมายังก็ทำไปเถอะแต่ขอให้มันสำเร็จการที่เรามีความตั้งใจทำงานแล้วก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆมันบอกว่าถ้าเราทำงานตั้งใจจริงงานก็จะสำเร็จวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดมุ่งหวังดังมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิกลืนคายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจตั้งใจทำงานจริงอู้จริงทำจริงหมู่เฮาทั้งหลายจะหันได้ว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้คือทำจริงพูดจริงคิดจริงเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ชีวิตของคนเฮานี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องแสดงบทบาทให้เต็มที่เหมือนกับที่เปิ้นบอกว่าโลกนี้คือละครโรงใหญ่ชายหญิงไซคือตัวละครเฮาแสดงละครตามบทบาทตามหัวคนที่สวมกันมาแสดงให้เต็มที่รำให้สุดแขนแผนให้สุดปีกอยู่ในตำแหน่งก็ทำงานให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องวางตำแหน่งวางหัวคนถอดหัวคนออกลาเข้าสู่โรงละครดังที่เปิ้นกล่าวว่าโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ต้องลาตั้งทั้งหลายชีวิตของคนเราก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดมาในโลกนี้ได้มีโอกาสหันโลกละครั้งหนึ่งก่อนที่เราตั้งทั้งหลายจะจากโลกนี้ไปอันยังที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ของเราทำให้เต็มที่อย่าไปท้อถอยพยายามประกอบสัมมาอาชีพพยายามเจริญสิ่งต่างๆในตนตัวของเราเนี่ยคือมันดีคือมันงามคือชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยความสุขกายสบายใจอยู่ที่ไหนก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ไร้โทษอย่างกรณีที่เราท่านทั้งหลายเคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านทรงตรัสไว้ว่าพระองค์ท่านนั้นมีพุทธคุณอย่างนี้พระธรรมมีบทบาทหน้าที่อย่างนี้พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่อย่างนี้ต่อหลังมาบรรดาบุรพาจารย์ต่างหลายต่างปวงเปิ้นก็ประพันธ์ไว้เป็นบทกลอนเวลาจะกราบพระพุทธรัตนะกราบครูบาอาจารย์กราบพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะเวลากราบพระสงฆ์เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเพิ่นจะใช้คำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างยากยิ่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างดีจริงอาหุนโยเป็นผู้ควรแก่การเอาของมาบูชาเพิ่ม าหูนายโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาธรรมอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรแก่การกระทำอัญชลีเคารพกราบไหว้อนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเฮาสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ในต่างพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบรรดาพระอริยสงฆ์สาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพระอริยสงฆ์นั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแสดงหื้อหันต่างกายต่างวาจาต่างใจส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติไปในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงหมายความว่าปฏิบัติตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่ออริยมรรคอริยผลญายะปฏิปันโนปฏิบัติตนเพื่อฮึปนจากทุกข์หมายความว่าปฏิบัติตามไญยธรรมที่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมจอมธรรมตรัสเอาไว้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อท่านปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็เชื่อแน่ว่าพระสงฆ์รูปนั้นจักมีโอกาสบรรลุไญยธรรมคือหนทางที่จะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบหมายความว่าท่านปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นบำเพ็ญในสิ่งที่ควรบำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าเปิ้นได้รักษาอริยประเพณีคือประเพณีอันดีอันงามของครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ไว้ได้ถึงแม้จะมีผลอย่างใดเฮาก็บ่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเฮาเห็นแล้วด้วยตาภายนอกหรือเฮารู้ด้วยจิตใจภายในก็ตามขอเชื่อแน่ว่าเฮากราบไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งในส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเฮาเอามาประยุกต์กันเข้ากับคุณงามความดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็จะหันได้ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ตนใดก็ตามถ้าเปิ้นประพฤติดีปฏิบัติชอบเฮาหันเปิ้นด้วยการกระทำกรรมโมและความรู้สึกนึกคิดของเปิ้นหันเปิ้นแล้วม่วนอกม่วนใจเย็นอกเย็นใจเฮายังยกคือเปิ้นเป็นร่มโพร่มไทรของเฮาได้ลักษณะอย่างนี้เฮาจึงถือได้ว่าร่มโพร่มไทรนั้นเป็นสิ่งสำคัญคำว่าร่มโพหมายคำว่าภัยอยู่ใกล้ภัยได้อาศัยบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่โง่เลยฉลาดตลอดเพราะว่าคำว่าโพธิแปลว่าความรู้ความสามารถความฉลาดลักแหลมทีนี้คนที่เปิ้นบอกว่าเป็นร่มไทรร่มไทรแปลว่าคือความร่มเย็นแก่คนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองคนใดที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมปกครองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเฮาก็ฮู้แล้วว่าเปิ้นฮักคนทั้งหลายทั่วไปตุเจ้าเปิ้นฮักลูกศิษย์ฮักศรัทธาญาติโยมเหมือนกับลูกกับหลานของเปิ้นเปิ้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นให้ความเบาใจความสุขกายสบายใจได้ท่านก็ได้แสดงไว้เป็นที่ประจักษ์จึงได้ชื่อว่าเป็นเหมือนร่มไทรที่เข้าไปพักอาศัยอยู่มีแต่ความอุ่นใจมีแต่ความสบายใจคลายจากความทุกข์ความร้อนต่างๆทีนี้บรรดาคนดีกว่าตามตุเจ้าที่เปิ้นดีกว่าตามเพื่อนที่ดีกว่าตามเปิ้นเรียกกันว่าเป็นกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรนั้นหมายถึงมิตรที่ดีคอยแนะนำประโยชน์เธอภัยที่ได้เข้าใกล้ได้สัมผัสก็เหมือนได้กว่าคบหากับสัตบุรุษสัตบุรุษจะแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือว่าบรรดาคนทั้งหลายที่เข้าไปหาคนดีได้ฟังคำแนะนำคำสั่งสอนได้ฟังคำทักทายจากท่านอันอย่างที่เป็นโต้ท่านก็บอกว่าบ่ควรทำอันอย่างที่เป็นคุณงามความดีเปิ้นก็บอกว่าทำไว้เตอะมันบ่เสียหาย มันจะเป็นความดีมันจะเป็นมงคลมันจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของคนที่ทำนั้นนี่คือลักษณะกัลยาณมิตรที่คอยแนะนำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ท่านเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยคนดีเปิ้นก็เป็นอย่างเนี้ยจะแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่เฮาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนดีนั้นเปรียบเสมือนกับบิดาเหมือนพ่อของเฮาตัวเองอย่างกรณีที่ว่าภัยก็ตามที่เปิ้นเป็นคนดีเปิ้นจะให้ความรักความเมตตาความกรุณาต่อคนต่างหลายบุคคลใดที่เปิ้นคนยกย่องเปิ้นก็จะยกย่องบุคคลใดที่ควรสรรเสริญเปิ้นก็ควรสรรเสริญบุคคลใดที่ควรข่มเปิ้นก็พยายามอบรมสั่งสอนไว้ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีความชั่วท่านก็บอกว่าอย่างนี้อย่าไปทำเน้อเออละเออทิ้งไปเหี่ยวเว้นไปเหี่ยวบิดามารดาทั้งหลายห้ามบ่ให้ลูกทำความชั่วสอนให้ลูกทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนอย่างนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกับความเป็นบิดาบรรดาท่านทั้งหลายภัยเป็นคนดีคนนั้นน่ะก็เหมือนกับพ่อกับแม่ของเฮาเพราะว่าเปิ้นดีต่อเฮาเปิ้นบ่ได้คิดร้ายต่อเฮาและก็เปิ้นมีฐานะที่ว่ามีความดีนั้นคงทนมันจะเป็นผลต่อจิตต่อใจของเปิ้นได้อยู่โดยตลอดพ่อออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายในโลกนี้บ่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะหาเรื่องคนดีเนี่ยคนดีนี่เป็นหาได้ยากกว่าจะไปพบกว่าจะไปปะได้นี่ก็โอ้ยากพอสมควรเหมือนกันเพราะอันบรรดาท่านต่างหลายเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วเขาก็ต้องปากันพยายามประพฤติดีปฏิบัติชอบรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเขาเออบริสุทธิ์สะอาดร่างกายสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในศีลใจสะอาดก็ให้ตั้งอยู่ในสมาธิปัญญาสะอาดก็เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาประพฤติได้ดีปฏิบัติได้ชอบเป็นคนมีการฝึกหัดจิตใจอยู่ตลอดเวลาคือมีสติสัพพัญญะมีหิริมีโอตัปปะควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเฮาไว้ตลอดเวลาบ่ว่าจะทำจะอู้จะคิดสิ่งที่สามารถทำเมื่อเฮากำหนดได้ว่าเป็นคนมีความดีมีความมั่นคงนั้นเพราะการกระทำกำอู้และความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ละญาติโยมศีลสมาธิปัญญานี้เปิ้นถือว่าเป็นมงคลคือว่าเป็นความเจริญความเจริญนั้นจะอยู่ในฐานะของบุคคลที่ทำมาหากินถึงจะเป็นบุคคลธรรมดาสามัญกว่าตามก็จะถือว่าเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตไปในสังคมได้อย่างสะดวกสบายหากว่าเราจะหวังผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือหวังเข้าสู่พระนิพพานหวังเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเราก็จะสามารถดำเนินไปสู่ต่างป้นทุกได้เพราะเรามีแบบอย่างที่ดีมีปฏิปทาที่งดงามเอาไว้ในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นการที่บรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนดีนั้นบ่ใช่เรื่องยากและก็บ่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าบ่ใช่เรื่องยากนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีบอกว่าเราจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดสิ่งเหล่านั้นจะติดตามตัวเรามาอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยมันเป็นความคุ้นเคยที่เราจะกระทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะประพฤติปฏิบัติบ่ดีมันก็จะกลายเป็นความคุ้นเคยที่จะปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากความดีอันคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงเกิดมาในโลกนี้ ฮาเป็นคนดีหรอญาติโยมทั้งหลายฮาเป็นคนที่มีความดีมีความฮู้มีความสามารถฉลาดเฉียบแหลมอยู่กับตัวกับตนชีวิตของเฮาจะเอาอย่างไรล่ะญาติโยมเฮาก็ต้องประคับประคองตัวเฮาให้ดีอยู่อย่างนี้อย่าไปหลงไหลอย่าไปประมาทในอกุศลธรรมต่างหลายต่างปวงทำอันยังก็ตามอู้อันยังก็ตามกึดอันยังก็ตามรู้สึกระลึกนึกตัวได้อยู่ตลอดถ้าเป็นความชั่วอย่าไปทำถ้าเป็นทำความดีก็ตั้งอกตั้งใจทำต่อไปตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ความดีนี้ติดตัวเข้าไปอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกภพทุกชาติเลยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีพระบาลีอยู่บทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุปพุทธังปพุทธชันติสัทธาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจะรัตโตจะนิจจังพุทธคตาสติซึ่งอาตมาภาพขออธิบายคือบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าคนเฮานั้นบ่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นคนยากดีมีจนเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดก็ตามเมื่อมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้สวดสรรเสริญในพระพุทธคุณของท่านอย่างน้อยก็ได้สวดคาถาหัวใจพระรัตนตรัย3ประการก่อนที่เฮาจะนอนก็ให้เฮาสวดระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเอาบทง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดก็คือคำว่าอิสาสุอิก็มาจากคำว่าอิติปิโสคือพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าสวาก็มาจากคำว่าสวาขาโตคือพระธรรมคุณคุณของพระธรรมสุก็มาจากคำว่าสุปฏิปันโนคือสังฆคุณคุณของพระสงฆ์การกำหนดเจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกการทำจิตของเราให้นิ่งๆแล้วภาวนาว่าพุทโธพุทโธคนบอกว่าเพียงแค่กรรมสองกรรมนี้ก็นำคนไปสู่สวรรค์มานักต่อนักบ่ฮู้จักตะใดละถ้าผ่ายปฏิบัติได้อย่างนี้ทั้งในเวลากลางวันกลางคืนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นนิดเป็นการนำเอาพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในใจย่อมเป็นผู้ที่เบิกบานอยู่ในโลกทั้งสองคือในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์พ่อจะอ่านภัยก็ตามที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธก็ถือได้ว่าเขาเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธบริษัทคือว่าเป็นคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเฮาก็จะสามารถน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณย่อมมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยการระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วนำมาปฏิบัตินั้นย่อมทำให้จิตใจของเฮานี้เบิกบานอิ่มเอิบผ่องใสบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททุกท่านในบทสวดที่ปันสวดเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดประการโพชฌงค์นี้เป็นเรื่องที่สอนเรื่องที่เรามีธรรมะอยู่เจ็ดอย่างคือสติอย่างหนึ่งธรรมวิจัยอย่างหนึ่งวิริยะอย่างหนึ่งความปีติอย่างหนึ่งปัสสัทธิอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งอุเบกขาอย่างหนึ่งอธิบายอย่างนี้ว่าสติเป็นยารักษาโรคเผลอรักษาโรคบ่รอบคอบคนมีสติจะต้องเป็นผู้บ่เผลอบ่เผลอตัวบ่ลืมสติเป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอขยันฟังเพิ่มพูนดวงจิตขยันคิดเพิ่มพูนปัญญาถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์ต้องสานต่อตั้งใจฟังตั้งใจว่าตั้งใจปฏิบัติเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ต่อมาคำว่าธรรมวิจัยเป็นยาสำหรับทดลองหาความดีอันแท้จริง อันอย่างที่เป็นความดีแก่ชีวิตดีต่อร่างกายดีต่อจิตใจให้ปฏิบัติอย่างนั้นประการต่อมาวิริยะเป็นยากำจัดความเกียจคร้านคนที่มีวิริยะสามารถจะขจัดความเกียจคร้านได้โดยง่ายมันบอกว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งเงินมีสีสดก็พอมีเงินมันสีบะตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิริยะคือความขยันเพราะว่าเปิ้นบอกว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันประการต่อมาปีติมีปีติอยู่ตลอดปีติเป็นยาเพิ่มพูนกำลังใจยาหอมแห่งชีวิตทำให้จิตใจมีความปีติอิ่มเอิบเบิกบานต่อมา5ปัสสัทธิเป็นยาระงับความกัดกลุ่มเวลาเฮาเมียอย่างที่กัดกลุ่มเฮาก็ต้องนึกได้ว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้งานใดบ่มีปัญหางานนั้นบ่น่าทำปัญหามีไว้แก้บ่ได้มีไว้ให้กลุ่มคนที่เปียกชุ่มแล้วเท่านั้นย่อมไม่กลัวฝนเพราะเขามีปัสสัทธิขจัดความกัดกลุ่มประการที่6สมาธิตัวสมาธิตัวนี้เป็นยาสารพัดคือป้องกันจิตบ่ฮือสายไปตามกระแสอารมณ์หยุดใจไว้คือสมาธิดีชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจของเรานี่เองประการสุดท้ายอุเบกขาเป็นยาสารกรรมครับคือระวังบ่ฮือสิ่งที่จัดไว้เป็นระเบียบแล้วเกิดวิปริตขึ้นเพราะฉะนั้นโพชฌงค์7ประการจึงมีอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ที่เป็นนักปราชญ์

เป็นชีวิตที่ดูต่ำต้อยด้อยค่าไปโยมตั้งใจทำดีเนอร์ให้มีสติความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะความระลึกได้อยู่โดยตลอดญาติโยมต่างหลายมีธรรมะอยู่อย่างนี้แล้วอย่างที่อาตมาภาพอธิบายมากล่าวมาให้ฟังนี้ก็เป็นธรรมะที่ยิบยกเอามาจากหมวดธรรมหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งหมวดหนึ่งน้อยหนึ่งเอามาประสมประสานกันให้บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับกลับฟังกันทีนี้การฟังเนี่ยญาติโยมจะต้องหูจักจับเอาใจความฟังแล้วก็ต้องจำแนกแจกแจงเอาเรื่องราวจุดใหญ่ใจความที่กล่าวออกไปนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วก็ฟังผ่านไปผ่านไปผ่านไปเหมือนอย่างคำที่เปิ้นว่าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายฟังแล้วมันมีตัวกำหนดจดจำมันมีสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็มันมีประโยชน์อันใดสำหรับตัวเราประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเราต่อเมื่อเราตั้งทั้งหลายฟังแล้วเราต้องจำได้นะแล้วก่อนนำเอามาประพฤติปฏิบัติคือหมายความว่าฟังและกำหนดจำและนำมาปฏิบัติถ้าหากว่าฟังแล้วบ่จำและก็บ่ปฏิบัติก็จะเข้าข่ายที่บอกว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหรือว่ามนถ้าไม่ท่องบนก็เป็นมนทินธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเปิ้นถามว่าธรรมะพุทธเจ้ามีหน้ากอบเขาก็จะตอบเปิ้นว่าโอ้มีหน้ากาในทางพระศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี่กล่าวถึงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงล้วนๆมี 84,000 พระธรรมขันธ์แสดงว่ามีอยู่ทั้งหมด 84,000 กว่าข้อแล้วฮู้ก็ว่าธรรมะนั้นมีอย่างพ่องเอกบงูเนี่ยบ่เคยอ่านดูพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกอยู่ในตู้บางวัดก็ลอกขแจไว้เหี่ยวเรียบร้อยมือไผ่ได้อ่านมือไผ่ได้แตะซื้อมาตานแล้วมาอย่างใดก็มาอยู่อย่างนั้นมาอ่านเลยมาศึกษาเลยอันนี้ธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำมนต์ก็เหมือนกันอย่างคาถานี่นะมันบอกว่าคาถาเนี่ยมนต์ถ้าไม่ท่องบนก็เป็นมนทินคือมันจะลืมไปเหรอพระเจ้ามนทินในอย่างญาติโยมอย่างกรณีบางทีบางครั้งเราก็มีคาถาคาถาหัวใจพระรัตนตรัยอิสวสุคาถาหัวใจศีลห้าป่าอากามุสุอย่างนี้เป็นต้นคาถาเมตตามหานิยมนาจาริติคาถาอันอย่างต่างๆที่เราตั้งหลายได้รับทราบได้ยินได้ฟังมาเนี่ยถ้าหากว่าเราจำมาได้หรือว่าเราบ่ท่องมนเอาบัตรท่องไว้บัตรจำไว้เมื่อนานมันก็จะลืมไปอย่างสมมติว่าคาถาก้างขำคอยเนาะกินข้าวกินไปกินมาก้างขำคอเออขอมนต์น้ำเพิ่งหน่อยโลก้างขำคอนี่มันนึกถึงคาถาเอคาถาก้างขำคอนี่มันเป็นคาถาอย่างไรนึกบ่ออกสุดท้ายบ่มีอย่างทำก็เลยเอาน้ำใส่แก้วใส่ก๊อกไปเอาไปจู้ไว้ที่ปากแมวบอกให้แมวมนต์น้ำเมื่อกำกินน้ำมนต์ของแมวเหรอแมวมนต์นะเมื่อแมวมันกินก้างแล้วมันบักขำคอมันพ้นมาอันนี้นะเพราะว่าสรุปแล้วเราลืมอ่ะเราสามารถจะนึกได้คาถาอย่างนี้มันก็มีคาถาอย่างสมมติอาตมาจะว่าคาถาเป่าตาแดงนี่หรอสหัสเนตโตเทวินโตที่พระเจ้าคงวิโสชนิคาถาแก้ก้างขำคอสิโยอังโยนาหิสานังสมาหิสานังสมิงสุคาถามงกุฎพระเจ้าไปตั้งใดสวดมนต์ท่องบนภาวนาทำให้แคล้วคลาดปราศจากพยานอันตรายเป็นที่ห้าแก่คนและเทวดาทั้งหลายก็คืออิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธาตามิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปีติอิอย่างเนี้ยเฮาสามารถจะท่องได้ก็เป็นประโยชน์ต่อเฮาไปแต่ถ้าท่องบ่ได้จำบ่ได้มันก็บ่มีประโยชน์หลักธรรมะก็เช่นเดียวกันจะมีประโยชน์ต่อตั้นทั้งหลายต่อเมื่อเราจำไว้และนำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นนั้นว่าเราเข้าใจกันตามนี้เนาะตั้งใจฟังธรรมและก็ศึกษากำหนดจดจำไว้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเนอ
ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย

0: ายคงจะเคยเดินทางบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือบางท่านก็เดินทางโดยรถยนต์หรือบางท่านก็อาจจะเดินทางไปโดยเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเส้นทางใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือหลุมบ่อบางทีเราก็ตกหลุมอย่าเราเตียวไปนี่บางทีเราก็เมาเง่อเมาพอไปตั้งหน้าเกิดไปตกหลุมตกร่องขึ้นมาทีนี้พอตกหลุมตกร่องร่างกายก็อาจจะเสียการทรงตัวส่วนเซได้ขี่รถถีบรถเครื่องไปบางทีก็ไปตกหลุมก็อาจจะเกิดการกระเด็นกระดอนขึ้นมานั่งรถยนต์ก็เหมือนกันถ้าตกหลุมก็รถก็โครงเกรงไปมาหรือแม้กระทั่งเวลาเขาตันต่างหลายเดินทางโดยสารไปทางเครื่องบินหรือว่าเดินทางโดยเครื่องบินจะไปที่ไหนก็ตามบางทีก็อาจจะถึงกับขนาดว่าตกหลุมอากาศญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการตกหลุมที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วนั้นหมายถึงการตกหลุมแบบการเดินทางโดยทั่วไปแต่มีหลุมแห่งอย่างหนึ่งที่บรรดาผู้สูงอายุมักจะตกถ้าผู้สูงอายุตกหลุมเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นคนแก่ที่น่าเกลียดคือกับดักทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นและผ่านโลกมานักหากบ่หูเต่าตันก็จะนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นพิษแล้วพ่นพิษใส่ผู้อื่นจนกระทั่งถูกมองว่าเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดในสายตาของคนรอบข้างหลุมที่หนึ่งที่คนเฒ่ามักจะโตคือหลุมอัตตาการมีอัตตาสูงยึดมั่นในตัวตนสูงกรรมบดีนี้เป็นว่ามีอีโก้สูงอันนี้เป็นหลุมอวดดีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางขั้นสุดหลงคิดว่าตัวเองนั้นเก่งถูกต้องและอาจจะใช้คำว่าสู่หู้ก็ว่าข้านี่อาบน้ำฮ้อนมาก่อนหันตะวันก่อนสู่หลุมนี้ทำให้ปิดกั้นการเรียนรู้บ่ยอมรับฟังคำแนะนำของคนรุ่นใหม่มองว่าการยอมรับความผิดพลาดคือการเสียหน้าจึงมักแสดงพฤติกรรมข่มคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความเปราะบางที่มีอยู่ในใจของตัวตนประการที่สองหลุมคอยจับผิดคิดมากคิดแบบฟุ้งซ่านเกิดจากความว่างหรือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นหมดบทบาทในสังคมจึงหันไปเพ่งโทษเพ่งเลงข้อบกพร่องของผู้อื่นคิดแบบซ้ำๆวนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้กึดแต่เรื่องลบๆหรือว่าเรื่องยุ่มยิ้มของคนที่อยู่รอบข้างทำให้บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดและอึดอัดประการที่สามหลุมดื้อด้านหลุมดื้อดึงเอาแต่ใจของตัวเองบ่ยอมจำนนต่อเหตุผลใจคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหั่นตะวันมาก่อนเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธแนวทางใหม่ๆหรือบ่ยอมรับปรับตัวเข้าหาคนอื่นคนที่ตกหลุมนี้มักมองว่าการประนีประนอมคือการพ่ายแพ้หลุมที่สี่คือหลุมเห็นแก่ตัวหลุมไม่เกรงใจหลุมไม่ให้เกียรติใครเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้คนอื่นทำตามใจตัวเองตลอดเวลาโดยไม่สนความเดือดร้อนของผู้อื่นและมองไม่เห็นขอบเขตของตัวเองของลูกหลานคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณจึงมีสิทธิ์ก้าวกายหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ตลอดเวลา 5. หลุมอคติการยึดติดกับความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมของตัวเองเป็นสรณะตัดสินคนอื่นด้วยกรอบเก่าๆแนวคิดเก่าๆหรือตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์ในอดีตทำให้มองข้ามความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยบ่เปิดรับความหลากหลายของยุคสมัยปัจจุบันหลุมที่6คือหลุมอบายมุขค คือการมกมุ่นอยู่ในสิ่งมัวเมาบ่ว่าจะเป็นการพนันการดื่มสุราหรือแม้แต่การสร้างความดราม่าดราม่าก็คือสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจให้น่าเศร้าใจให้น่าอินดูไปนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือแก้เหงาหรือเพื่อเติมเต็มความรู้สึกในทางใจแบบผิดๆแทนที่จะหากิจกรรมสร้างสรรค์หรือหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมกลับไปตกหลุมในอบายมุขหลุมอย่างที่เจ็ดคือหลุมแบบวางไม่ลงปรองไม่เป็นการไม่ยอมรับการไม่ยอมปล่อยวางกับอดีตความผิดพลาดของคนอื่นหรือความคาดหวังในสิ่งที่บ่ได้ดังใจเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาแบกไว้ทำให้จิตใจขุ่นมัวและก็ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาหลุมที่8คือหลุมเห็นผิดเป็นชอบการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองการยืนยันการกระทำหรือกำอูดที่ก้าวร้าวของตัวเองนั้นว่ามันถูกต้องเป็นต้นว่าเชื่อว่าการด่าทอคือการสั่งสอนหรือการก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นคือความหวังดีทำให้บ่สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ตามหลักการที่จะถูกต้องได้ถ้าหากว่าเฮาขึ้นจากหลุมตั้ง8นี้ได้เฮาก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักน่าเคารพแต่ถ้าหากว่าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้หกมุ่นอยู่ในหลุมเหล่านี้คือ1หลุมอัตตาถือตัวถือตนอวดดี2หลุมคอยจับผิดคิดมากฟุ้งซ่าน3หลุมดื้อด้านบอกปยาว่าบ่ฟัง4หลุมหันแก่ตัวบ่เกรงใจคนอื่นบ่เฮือกเกียดไผ5หลุมอคติ6หลุมอบายมุข7หลุมวางไม่ลงปลงไม่เป็นและ8หลุมเห็นผิดเป็นชอบถ้าหากว่าตกหลุมลักษณะอย่างนี้แล้วคนแก่ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดแต่ถ้าหากขึ้นจากหลุมเหล่านี้ได้ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักและก็บ่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนตั้งหลายโดยทั่วไปก็เหมือนกันถ้าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้ก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเดียดฉันยิ่งนักญาติโยมตั้งหลายอย่าตกหลุมเหล่านี้เลยขึ้นมาจากหลุมเหล่านี้เถอะชีวิตของเฮาจะมีแต่คนรักคนยกย่องและสรรเสริญตลอดไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกัน จุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
11: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
10: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
11: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพก
13: กลุ่มเปราะบาง
14: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่งและศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนัญชิตาสังทองรายงาน
13: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
15: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งปิยาพันยางเทียนรายงาน
13: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
16: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE OIG Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
18: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกัน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมทุกเจ้าเลยนะครับผมทุกเจ้าบ่มีวันหยุดเลยเอามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมท่านผู้ฟังอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมช่วงนี้นะครับผมหาออนทันไปตั้งไหนเนาะบ่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหรือแม้แต่ระบบออนไลน์นะครับผมเฮาก็จะน่าจะได้ยินในส่วนของข่าวคราวของน้ำท่วมกรุงเทพเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ละกันนะครับผมจะได้แล้วก็ส่งกำลังใจไปเนื่องจากว่าสภาพอากาศตอนเนี้ยอาจจะมีในเรื่องของกลุ่มฝนเนาะในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มันทำให้ฝนตั้งภาคเหนือตอนล่างนะภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคกลางปริมณฑลยาวไปในแถบนั้นมีฝนตกหนักนะครับผมจะได้แล้วก็ถ้าใครมีลูกมีหลานอยู่ตั้งหันก็ส่งความห่วงใยไปถึงนะครับผมเข้าใจเลยว่าซ้ําเติมเวลาเฮาไปไหนที่เวลามีเหตุการณ์ใจอีเนาะเอามันตึงใจมันไข่ดีนะมันตึงเป็นโฮงติดอยู่หันอึกนึกอึกนึกอีเนาะเขาตึงหูซึกใจอีแต่นะครับผมจะได้เรากอบปิ้นกำลังใจเหตุตัวร้ายภาคโซนก็ได้มีการช่วยเหลือนะครับผมส่งกำลังใจไปส่งเครื่องมือไปแล้วก็มีการบริหารจัดการจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องในการที่จะบริหารสถานการณ์ในพื้นที่เนาะรวมไปถึงท่านผู้ว่าชัดชาตินะเปิ้นก็ลงพื้นที่ตลอดตัวนะครับผมแต่ล่าสุดแล้วนะครับผมหลายคนก็ดูว่าน้ำท่วมจะอี้มันมีระยะเวลาในการที่ท่วมนานพอสมควรเลยนะเดี๋ยวนี้ก็สัก 2-3 วันมาแล้วเนาะนานๆแล้วนะว่าจะเป็นคนตีเยกางเยกางที่มีเงินเดือนเปิ้นก็อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะกระทบต่อได้นะครับผม work from home ได้แต่สมมติเป็นคนแบบว่าใช้แรงงานนะทำงานวันต่อวันนะครับผมสตั้งกึดปิ่นวันนะอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะปิ้นจะได้นะครับผมล่าสุดเลยรัฐบาลเปิ้นย้ำสิทธิ์ของมาตรา33เนี่ยของประกันสังคมนะครับเจอภัยธรรมชาตินะครับจนทำงานไม่ได้เนี่ยรับเงินวางงานเหตุสุดวิสัย 50% บ่เกินเก่า10วันนะครับอันนี้เอามาแจ้งท่านผู้ฟังเผื่อว่าท่านผู้ฟังเนาะมีลูกมีหลานนะครับผมอยู่ต่างกรุงเทพตอนนี้เรามีปัญหากันนะครับว่าเอ๊ยจะหยุดงานปิ้นจะได้หานะครับดูแลผู้ประกันตนมาตรา33แน่นอนเลยนะครับผมสำหรับส่วนงานประกันสังคมนะครับผมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปเยกันใดเนอหรือนายจ้างนะครับต้องหยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์นะครับผมขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละบ่เกิน90วันเนอะอันนี้มาฝากกันตั้งแต่วันที่27กันยายน2569ที่ผ่านมาก็คือตะวานี่นะครับผมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะครับทองสลวนกรนะครับผมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยย้ำสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33เนอะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมเนี่ยจนได้จนบ่สามารถเดินทางไปเยกการได้แล้วก็นายจ้างก็ได้รับผลกระทบจนสามารถนะครับประกอบกิจการทำงานได้เหมือนกันเลยนะครับผมหรือนายจ้างเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับผมกิจการปิดบ่ว่าประหยุดไปชั่วคราวเนาะสามารถดำเนินการได้แล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์นะครับผมทดแทนกรณีวางงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยตามหลักเกณฑ์ติดกำหนดไว้นะครับโดยประกันสังคมน่ะมีแนวทางจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตราประมาณ 50% นะของค่าจ้างรายวันครั้งละเกิน90วันนั่นเองกับ10วันกับ3เดือนเลยนะครับผมสำหรับผู้ประกันตนเนาะที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารอย่างพองนะถ้าใครปิ้นอีพออีเมลที่ฟังอยู่เนาะแล้วก็มีลูกหลานที่ปิ้นมาตรา33อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีแต่เยการบ่ได้นึกกังวลในเรื่องของการกินการอยู่นะครับผมจดไว้เลยนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวางงานเปิ้นฮ้องว่าเอกสารสเสือปปาสเสือ2 นสปส 2-01/7 นะครับผมเป็นของว่าแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวางงานนะครับผมอย่างที่2ก็คือหนังสือรับรองจากนักซื้อรับรองการวางงานจากนายจ้างเนอะอันนี้ต้องขอจากนายจ้าง3ก็คือหากยังบ่ได้ผูกพร้อมเพลกับเลขประจำตัวประชาชนนะครับผมต้องบอกว่าหากบ่ได้ผูกพร้อมเพลจากเลขประชาชนนะครับผมหื่นแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกเป็นตัวก็คือบุกแบ่งเนาะที่เฮาห้องกันนะครับผมส่วนนายจ้างนะครับผมต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวางงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างนะครับผมยื่นเรื่องผ่านระบบ
e-service เนาะก็คือระบบออนไลน์ของเปิ้นนะคะนี่นายจ้างเป็นคุณเยเนาะเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวางงานของผู้ประกันตนหรือยืนต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นพอกรุงเทพมหานครพื้นที่เนาะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือว่าสาขาใดนะครับผมขอเฮผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเก่าตัวเนอแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้บัพพาในเรื่องของความช่วยเหลือนะครับตีพึงได้รับตามสิทธิ์นะครับของประกันสังคมนั่นเองรองโฆษกเป็นบอกมาจากอีนะครับน้องอั้นเอามาบอกต่อสำหรับผู้ประกันสังคมนะครับผมผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเนอเผื่อว่ามันปิ้นไปได้กรอบมันปิ้นจะได้เตรียมอย่างพองหรือฟังตันนะสายด่วนประกันสังคมเนออีปอยแม่จดไว้เนอ1506นะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยนะติดต่อสอบถามข้อมูลนะหรือว่าถ้าเป็นหล่อน้อยเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ก็ได้เนอะ www.sso.go.th หรือช่องทางของประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้ฝากไว้ตัวนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ตีบ่สามารถไปเหยียดกันได้แล้วก็อาจจะทำให้ขาดรายได้ไปนะครับผมฝากไว้ในช่วงแรกนี้ละกันเนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับผมมี2เรื่องด้วยกันที่จะนำมาอู่คุยกับท่านผู้ฟังกันในช่วงเจ้าแบบอี้นะครับผมจากกรณีที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะได้รับความเดือดร้อนกรณีการยุบแล้วก็ยกเลิกธนาคารที่ดินปิ้นองค์การแก้ไขปัญหาของคนจนและก็เกษตรกรใช่เสรีภาพในการชุมชนนะในการชุมนุมนะครับผมเพื่อแสดงออกถึงปัญหาและก็การเรียกร้องในการติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับผมตีสารกลางนอกจังหวัดลำปูนเมื่อวันที่25กันยายน2569ที่ผ่านมานี่แหละเนื่องโดยจังหวัดลำปูนนะครับอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่นอกของสารกลางจังหวัดลำปูนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะสั่งสุ่มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดลำปูนนะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตีกำหนดจัดขึ้นนะครับผมตั้งแต่วันที่15ถึง19ธันวาคม2569ที่จะถึงนี้นะจังหวัดลำปูนของเฮาจึงได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในนะครับเทศบาลตำบลสีบัวบานบริเวณสนามกีฬานะครับผมบ้านจำบอลเนอร์หมู่ที่2ตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดลำปูนของเฮาเนื้อที่ประมาณ 2.5 ไร่โดยได้จัดเตรียมเต็นท์นะครับผมจำนวน5หลังไฟฟ้าส่องสว่างห้องน้ำห้องทานแยกเป็นชายหญิงนะครับ1จุดนอกจำนวน6ห้องรวมถึงนะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เหมาะสมแก่ผู้ประชาชนแนวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับผมอันนี้เป็นก็ฝากมานะครับผมจากสารกลางจังหวัดลำปูนเนอเอามาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตัวนะครับผมแน่นอนเลยนะครับจังหวัดลำปูนของเฮาก็ถือว่าปิ้นเมืองนะครับที่มีศิลปะวัฒนธรรมนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของงานต่างๆนานหลายขนาดเลยนะช่วงนี้จะใครไปวิจิตรลำปูนนะครับผมก็ฝากถ่ายรูปแล้วก็มาอวดกันตัวนะครับผมแต่เรื่องนี้นะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเลยเนอครั้งที่11นะครับผมวันที่27ถึงวันที่29กันยายน2569นี้นะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาท่านเป็นปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผมเปิ้นก็ได้มอบหมายท่านเบญจวรรณมีเผือกปิ่นประธานในการเปิดนะครับประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11นะครับระดับนานาชาติที่2ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่27ถึงวันที่29กันยายน2569โดยมีพระเทพรัตนนายกนะครับผมเจ้าคณะจังหวัดลำปูนปิ้นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมตัวนี้นะครับการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นะครับจากลำปูนของเฮานะจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างเก่ามา30ปีแล้วเนอะจึงถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวของจังหวัดลำปูนที่มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมรับใช้สังคมแล้วก็การขับเคลื่อนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็ชุมชนจะเห็นได้ว่านะครับผมการดำเนินการด้านการวิจัยการจัดโครงการบริหารวิชาการแก่สังคมแล้วก็การบูรณาการการสอนเนี่ยตลอดจนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่11นี้แล้วก็ระดับนานาชาติครั้งที่2นะครับผมเริงนะครับผม150ปีชาติการครูบาศรีวิจัยสู่บุคคลสำคัญของโลกซึ่งเป็นเวทีวิชาการที่มีความสำคัญต่อการหาแนวทางรวมกันนะครับในการพัฒนาสังคมยุคใหม่แล้วก็มีความสำคัญแก่เวทีวิชาการที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานระดับประเทศสู่ระดับโลกนั่นก็คือการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิจัยของเขานี่แหละครับผมปิ่นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมและสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยานะตีส่งเสริมเหื่อเกิดการรวมกันนะครับอย่างสันติภาพซึ่งวิทยาลัยสงฆ์ลำปูนของเขาเป็นหน่วยงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายด่านวิชาการและก็ได้รวมการทำแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกและก็การเสนอชื่อครูบาศรีวิจัยเนี่ยต่อองค์การยูเนสโกในปี70นะครับปีหน้านี้เนอะพร้อมกันนี้นะครับผมรัฐบาลไทยของเขาก็ได้สนับสนุนการบรรจุแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกพร้อมกล่าวชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เชิดชูยกย่องบุคคลสำคัญของประเทศไทยของเขาตัวซึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นพระภิกษุนะครับผมรูปหนึ่งตีเป็นตีเคารพ บูชาแล้วก็เป็นประหองว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจเนาะของพุทธศาสนิกชนชาวลานนาบันเฮานะโดยเฉพาะชาวลำปูนแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยกันปิ้นแบบอย่างในการที่มีอุดมคติที่มั่นคงนะครับมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติตามพระธรรมนะครับไทยทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเหมือนตีนงอ่านบอกไปในการที่จะอุทิศตนนะครับผมเพื่อทำนุบำรุงพระธรรมวินัยนะครับโดยได้นำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปิ้นแบบอย่างในการสละเสียสละเนาะ แล้วก็อดทนอดกลั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็พุทธศาสนิกชนบ้านเฮาเนี่ยได้เดินตามรอยนะครับได้ปฏิบัติตามของท่านนะมีความสามัคคีสามัคคีในหมู่คณะมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมมีการเอื้อเฟื้อต่อกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะแต่เกิดปัญหาก็จะแก้ปัญหาโดยความขัดติธรรมนะครับผมแล้วก็ปัญญาเนาะเอามาใช้นะการจัดกิจกรรมตัวเนี่ยจึงเป็นการถวายนะครับผมสังฆบูชานะครับแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยของเฮาแล้วก็เป็นการเผยแผ่หลักวิชาการที่แสดงให้เห็นคุณค่าแล้วก็แนวคิดต่างๆของครูบาเจ้านะครับผมในการแก้ไขวิกฤตโลกแล้วก็การพัฒนาสังคมในสันติสุขมันเป็นสันติสุขต่อไปนะครับผมจะได้แล้วเฮาทุกคนล้นเป็น1คนเนาะที่จะสามารถสนับสนุนแนวทางในการที่จะครับเคิร์นนะส่งจือคูบาไปสู่ยูเนสโกนะประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกแน่นอนเลยว่าเฮาก็สามารถนำหลักธรรมนะครับของคูบาเจ้าความมุ่งมั่นการปฏิบัติตนนะครับผมอยู่ในศีลในธรรมนะมาปฏิบัติเถอะเฮานะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็หากเฮารักษาศีลเนาะเอา5ข้อกับป้อนในทางผู้ฟังครับผมเฮาก็จะสามารถนะครับผมอยู่ในสังคมเนี่ยได้อย่างสงบสุขเนาะถ้าทุกคนมีการรักษาศีล5ศีล5อยู่กับตัวเราแค่รักษาไว้บ่ฮึมันขาดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้ในข่าวละปุ่นวันนี้เน้อนะครับผมต่อไปเราจะไปติดตามข่าวคราวในเรื่องของรอบประเทศเฮาละกันเนาะส่วนใหญ่วันนี้ก็น่าจะปิ้นในเรื่องของข่าวคราวนำโถมนะจากไอบุญมาซิมานในตีของร้องข่าวนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันที่26กันยายน2569โดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งอันได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายน2569โดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลักสี่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569ภายหลังกลับจากไปราชการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการลงพื้นที่ก็พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางควรอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนที่อาจช้ากว่าสถานการณ์จริงจึงได้สั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายขณะที่รัฐบาลก็จะเร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเปิดระบบประกันภัยพิบัติ1ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.และผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยมาตรฐานสูงทั้งในด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการแจ้งเตือนภัยและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนถึงหมู่บ้านพร้อมระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้ายับยั้งภัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำหากพื้นที่ใดเกิดภัยพิบัติก็ให้เร่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและประสานขอขยายวงเงินทดรองราชการมายังปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทันทีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่ยังไม่เกิดภัยก็ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือคปภ.รองรับการขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ไปแบ่งพื้นที่กำกับดูแลและสนับสนุนความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนด้วยความรวดเร็วครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็มีมติกำหนดวันหยุดราชการคือ28และ29กันยายนนี้ใน4จังหวัดพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมได้มีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันที่28กันยายน2569จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถาน

สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระดมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า30นายลุยน้ำช่วยชาวร่มเกล้าลาดกระบังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตร่มเกล้าลาดกระบังที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทางรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจรับส่งและอพยพประชาชนจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งทางศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังก็ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีนายสยามช่างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีประสานหลายหน่วยงานช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจากการประเมินสถานการณ์ก็พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกันแล้วโดยฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจด้วยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลในเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอนั้นขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนในประเด็นนี้เนื่องจากว่าทางภาคเอกชนก็สามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้อง
ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำและสั่งการมหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่28กันยายน2569พ่อแม่พี่น้องครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรกรได้เปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือของรัฐบาลหลังจากได้ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ร่วมสนับสนุนกำลังพลเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับในด้านการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครหรือกทม.ก็ได้ดูแลการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่จากการลงพื้นที่จุดผันน้ำของกรมชลประทานเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็พบแหละครับว่าบางช่วงน้ำจากคลองรังสิตสามารถไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่เมื่อถึงช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเลยครับแล้วจากการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำในจุดดังกล่าวซึ่งมีอยู่ประมาณ20ตัวด้วยกันก็พบเลยครับว่ามีการใช้งานอยู่ราวร้อยละ70และได้กำชับว่าหากเครื่องใดเสียก็ต้องรีบซ่อมหรือเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีทันใดอย่ารอช้ารวมไปถึงต้องเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ให้เพียงพอต่อเหตุจำเป็นในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนและนักศึกษาในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกหนังสือเวียนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กันด้วยโดยให้แต่ละแห่งพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่28กันยายน2569โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญล่ะครับพี่น้องและสำหรับในภาพรวมโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันต่อไปโดยสั่งการให้รายงานข้อมูลกันทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่26-30กันยายนนี้ซึ่งคาดกันว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แหละครับโดยทางด้านนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมเป็นประจำทุกวันรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งได้กำชับจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเหล่านี้แหละครับและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในจังหวัดเหล่านี้ก็ให้รายงานโดยเร่งด่วนเร่งด่วนเพื่อประสานการช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมใช้วางแผนการเดินทางและเตรียมรับมืออุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและประชาชนโดยทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ด้วยตนเองครับโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI กันด้วยก็สามารถแสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมไปถึงระบุตำแหน่งผู้ใช้งานและสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยรอบๆทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS
และ Android ครับเพียงค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังเหลืออีก14วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก14วันเท่านั้นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับและสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางจำเป็นนะครับหลายๆท่านพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไรที่ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ทำให้ที่ดินแปลงนั้นเหมือนเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดเคยรู้กันไหมว่าที่ดินตาบอดนี้เราจะออกทางไหนอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่หลายๆท่านถามมาเยอะใช่ไหมครับที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่เขาไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเพื่อจะใช้ทางผ่านไม่ว่าจะเป็นในการคมนาคมหรือว่าการเดินทางไปทำงานอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือขอเปิดทางจำเป็นตามกฎหมายทางจำเป็นก็จะมี2แบบครับผมแบบแรกก็คือแบบที่ดินที่นั้นไม่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนจากที่ใดมาเลยแต่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นในการขอออกทางจำเป็นมันจะมีผลของกฎหมายคือเราสามารถขอให้ที่ดินข้างเคียงที่ติดกับทางสาธารณะเปิดทางจำเป็นให้เราได้และต่อมากรณีที่สองที่ดินที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะวิธีแก้ก็คือเราจะดูว่าที่ดินเราอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือที่ดินเราแบ่งแยกหรือแบ่งโอนมาจากที่ดินตรงไหนซึ่งติดกันและสามารถข้ามที่ดินโฉนดนั้นออกไปสู่ทางสาธารณะได้เคยมีเคสนะครับเคสอย่างเช่นกรณีว่ามันจะมีที่ดินที่แปลงหนึ่งครับที่ติดกับสนามบินเล็กวิวสวยมากแต่ขอไม่บอกว่าเป็นชื่อโฉนดเล็กที่เท่าไหร่นะอุบไว้เลยก็อาจจะพูดถึงเคสตรงนี้ซึ่งตรงนี้วิวสวยมากแล้วก็มีต้นไม้ทิวทัศน์ดีมากแต่อีกข้างนึงจะติดกับคลองซึ่งคลองนั้นหรือบึงนี่แหละครับใหญ่มากไม่สามารถผ่านได้ซึ่งที่ดินเนี่ยขอเล่าว่าแต่เดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งอีกส่วนหนึ่งเจ้าของคนเดียวกันเขาใช้ในการเลี้ยงม้าทำไร่ตรงนั้นนะครับต่อมามีการเศรษฐกิจเปลี่ยนขัดสนเรื่องเงินนิดนึงเลยเขาต้องการแบ่งขายตัดแบ่งขายพอตัดแบ่งขายไปแล้วมันจะมีที่ดินแปลงหนึ่งยกตัวอย่างสมมติว่าที่ดินของนายเอแล้วกันมาซื้อได้ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นนายเอจะขอให้ที่ดินข้างเคียงเปิดทางให้ออกสู่ทางสาธารณะได้โดยการข้ามไปได้เลยครับตรงนี้จะมีผลโดยผลของกฎหมายไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติกรรมครับผมเขาเรียกทางนี้ว่าเป็นทางจำเป็นครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุสของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ต้องวันไหน
3: ต้องวันวันจันทร์วันอังคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจ